0: ล1-0และสปอร์ติ้งบราก้าชนะไดนาโมมินส์1-0ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ 1,000 คะแนนรายการ National Bank Open ที่เมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดาประเภทชายเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายคาเมรอนนอรีนัทธนิชจากสหราชอาณาจักรมือ37ของโลกชนะอเล็กเดเมนเออร์คู่แข่งมือ7ของโลกและเป็นมือ3ของรายการจากออสเตรเลีย 2-1 เซต 5-7 7-6 ไทยอัปเดต 7-5 และ 6-1 สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: ความล้มเหลวไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่เป็นบทเรียนที่มีค่าที่ฝึกให้เราต้องปรับปรุงและแก้ไขในจุดที่บกพร่องอยู่เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองท

รมอุตุนิยมวิทยาเตือนยังเกิดฝนตกหนักและตกมากในหลายพื้นที่มณฑลทหารบกที่29ส่งชุดทีมบรรเทาสาธารณภัยพร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายกฤตศรีวราดูแลพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมขณะที่มณฑลทหารบกที่37เตรียมการซ้อมรับมือบรรเทาสาธารณภัยเน้นการช่วยเหลือประชาชนให้รวดเร็วและทันท่วงทีนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานายมินอองไลน์เปิดงานไทยแลนด์เมียนมาบิสซิเนสฟอรัม2026ฟื้นเศรษฐกิจชายแดนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนผู้นำเกาหลีใต้สั่งระดมทุกวิถีทางต่อสู้กับคลื่นความร้อนหลังอุณหภูมิเมืองหลวงสูงถึง39องศาเซลเซียสสภาพอากาศสุดขั้วฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า20รายยูเครนแถลงถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนรัสเซียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย17รายบาดเจ็บนับ10คนในกรุงเคียฟร้องขอขีปนาวุธสกัดกั้นแพทริออตที่ผลิตโดยสหรัฐอเมริกาสำนักงานการบินแห่งชาติสหรัฐออกคำสั่งตรวจสอบเครื่องบินโบอิ้งแม็ก737หลายร้อยลำเพื่อหารอยร้าวบริเวณลำตัวของเครื่องบินเตือนสติว่ามีความเสียหายที่ยังไม่ถูกตรวจพบอาจลดทอนความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างเครื่องบินราคาน้ำมันขยับขึ้นมากกว่า3ดอลลาร์จากข่าวคณะกรรมาธิการรัฐสภาของอิหร่านกำลังทบทวนร่างกฎหมายที่จะแบนเรือสหรัฐและอิสราเอลจากช่องแคบเฮอร์มุสพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับช่วงเช้าของวันศุกร์นะครับวันนี้7สิงหาคม2569ผมณัฐฐาจันทรังสีครับ
0: ผมบุญยฤทธิ์ชิมพิบลนะครับพร้อมด้วยทีมงานนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณบุญส่งแล้วก็คุณสมโพธิ์ครับสำหรับข้อมูลข่าวสารในช่วงเช้าของวันนี้ครับ
1: ครับก็ทักทายกันด้วยบทเพลงที่เป็นวันแห่งความสุขนะครับอาจารย์บุญฤทธิ์คุณผู้ฟังวันนี้เชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็น่าจะตั้งหน้าตั้งตารอบางคนก็บอกว่าเป็นวันเสาร์น้อยเนี่ยนะฮะก็เตรียมตัวเดินทางในช่วงของสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์นี้คราวนี้ที่อยากจะให้เตรียมความพร้อมนะครับก็คือเรื่องของการเช็คเรื่องของสภาพอากาศเช็คเรื่องของยานพาหนะต่างๆเรื่องของการเดินทางนี้ด้วยนะครับก็อยากจะให้เดินทางกันอย่างมีสติแล้วก็ปลอดภัยทุกคนนะครับทักทายผู้ที่ติดตามทางเพจ Army Radio นะฮะแล้วก็ที่ติดตามทางสถานีวิทยุด้วยนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนักจัดรายการของเราได้ครับ
0: นะครับเราเริ่มด้วยเกี่ยวกับการติดตามโครงการพระราชดำริกันก่อนเลยนะครับเมื่อวานนี้พลอากาศเอกสฤทธิ์พงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์เป็นหัวหน้าคณะนะครับเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราชโองการพัฒนาหุบกบพงห้วยสายใต้อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและก็ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมคณะซึ่งในส่วนของกองทัพบกนะครับมีพลเอกอานุภาพสิริมณฑลหัวหน้าคณะนาฐานฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลโทธีรพลศรีเกษมเจ้ากรมการฐานช่างและพลตรีชลัดแจ่มใสผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่15เดินทางร่วมคณะในครั้งนี้ด้วยครับ
1: ครับก็ทางนี้นะครับโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพัฒนาหุบกระพงห้วยสายใต้เนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในของแผนของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำโครงการจัดหาพื้นที่ตามพระราชประสงค์หุบกระพงและศูนย์พัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งกองทัพบกนะครับได้รับมอบหมายให้ดำเนินการใน2ภารกิจโดยกรมการทหารช่างนะครับรับผิดชอบในเรื่องของการขุดลอกแก้มลิงลำห้วยใหญ่ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะที่ในส่วนของการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้ขณะนี้ก็ดำเนินการถักถางพื้นที่ซึ่งก็สอดคล้องแล้วก็เป็นไปตามแผนของการปฏิบัติงานครับ
0: ครับในโอกาสนี้นะครับคณะได้ตรวจเยี่ยมคณะตรวจเยี่ยมนะครับได้รับฟังความก้าวหน้าการดำเนินโครงการณค่ายนเรศวรจากนั้นนะครับได้ลงพื้นที่ไปติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานณอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้และก็พื้นที่ก่อสร้างแก้มริมลำห้วยใหญ่เพื่อมุ่งขับเคลื่อนโครงการนะครับร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งพัฒนาพื้นที่และบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในภาคการเกษตรและก็การอุปโภคบริโภคของประชาชนนะครับให้เป็นไปตามพระราชดำริอย่างยั่งยืนและก็มีประสิทธิภาพสูงสุดครับ
1: อันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะครับเพราะว่าประเทศไทยของเราอีกไม่ช้าไม่นานเนี่ยก็จะเจอกับเรื่องของปัญหาภัยแล้งฤดูแล้งเนี่ยกำลังจะตามมานะครับดังนั้นการกักเก็บน้ำต่างๆการบริหารจัดการน้ำจำเป็นที่จะต้องมีการดำเนินการในทุกมิติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนนะครับมาดูกันที่ข่าวนี้กันบ้างอาจารย์บุริศคุณผู้ฟังครับ ในช่วงปลายปีนี้นะครับประมาณสักเดือนพฤศจิกายนเนี่ยวันที่6พฤศจิกายนเชื่อว่าคนไทยแล้วก็ทั่วโลกเราจะได้รับชมความงดงามของราชประเพณีไทยนะครับอย่างการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2569โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เมื่อวานนี้นะครับความเคลื่อนไหวของกองทัพเรือเขาได้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ลงน้ำนะครับเพื่อเตรียมการขบวนพยุหยาตราทางชลมารคจากพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีกรมศิลปากรมายังอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครครับ
0: นะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับเมื่อคืนวันที่5สิงหาคมนะครับกองทัพเรือก็ได้จัดให้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีนะครับมายังอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีแล้วเช่นกันนะครับทั้งนี้นะครับการอัญเชิญเรือพระที่นั่งลงน้ำในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารค ประกอบด้วยเรือพระที่นั่งจำนวน4ลำนั่นก็คือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอนันตนคราชและเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงโดยจะอัญเชิญลงน้ำแล้วก็เข้าจอดณอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือนะครับระหว่างวันที่5ถึงวันที่8สิงหาคม2569วันละ1ลำนะครับตามลำดับเลยครับ
1: ครับก็เดี๋ยวพี่น้องประชาชนนะครับก็น่าจะได้เห็นเรื่องของการซักซ้อมเขามีทั้งเรื่องของการซ้อมย่อยแล้วก็ซ้อมใหญ่เนี่ยนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่17สิงหาคมนี้เป็นต้นไปด้วยจนถึงประมาณเดือนตุลาคมซึ่งการซ้อมใหญ่จะอยู่ใน2ครั้งสุดท้ายเนี่ยนะครับก่อนที่จะมีพระราชพิธีจริงในวันที่6พฤศจิกายนนะครับโดยเมื่อเรือพระที่นั่งถูกอัญเชิญลงจากคานนะครับนายเรือพร้อมกำลังพลประจำเรือจะประกอบพิธีจุดธูปเทียนไหว้แม่ย่านางเรือแล้วก็ถวายบังคมสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้นจะเคลื่อนเรือพระที่นั่งจากคลองบางกอกน้อยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยามุ่งหน้าสู่อู่ทหารเรือธนบุรีระยะทางเนี่ยประมาณ1กิโลเมตรนะครับในเส้นทางสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาโรงพยาบาลสิริราชท่ามหาราชท่าช้างวัดระฆังโคสิตารามใช้ระยะเวลาประมาณ30นาทีด้วยกันจึงเข้าจอดอู่หมายเลข1นะครับอู่ทหารเรือธนบุรีครับ
0: ครับกองทัพเรือนะครับสำนักพระราชวังและก็กรมศิลปากรนะครับได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตนะครับให้ร่วมกันดำเนินการซ่อมแซมเรือพระที่นั่งและเรือในริ้วขบวนพร้อมทั้งให้ฝึกซ้อมฝีพายนะครับการเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระสนถวายพระปกฐินประจำปีพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยในส่วนที่กองทัพเรือได้รับมอบหมายนะครับก็ประกอบด้วยการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลการฝึกซ้อมฝีพายการซ่อมทำเรือพระราชพิธีและการเตรียมท่าเทียบเรือครับ
1: ครับซึ่งการซ่อมบำรุงเรือพระราชพิธีนะครับแล้วก็เรือรูปสัตว์ต่างๆเนี่ยกรมอู่ทหารเรือเขาได้ใช้ในส่วนของวิธีแล้วก็ภูมิปัญญาประมงพื้นบ้านคุณผู้ฟังครับด้วยการตอกหมันเรือแล้วก็มีการนำด้ายดิบมาตอกเข้าไปบริเวณร่องระหว่างไม้กระดานให้แน่นนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำซึมเข้าเรือแล้วก็หลังจากตอกหมันเรืออะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนำด้ายดิบมาตอกเข้าไปแล้วนะฮะเขาก็จะใช้ชันยาผสมกับในส่วนของน้ำมันยางยาแนวนะครับยาให้ทั่วบริเวณทั้งภายนอกแล้วก็ภายในลำเรือเพื่อป้องกันไม่ให้เพลียงเนี่ยกินไม้นะครับเพราะเรือส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้เนี่ยนะฮะซึ่งมันจะทำให้ในส่วนของเรือเนี่ยผุเร็วนะครับซึ่งเป็นศิลปะแล้วก็ภูมิปัญญาประมงพื้นบ้านของไทยนะครับดำเนินการแล้วเสร็จนะครับก็จะส่งมอบให้กรมศิลปากรดำเนินการประดับตกแต่งตัวเรือตามแผนงานปฏิบัติการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคต่อไปซึ่งก็อยู่ในความดูแลของสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรนั่นเองครับ
0: ครับสำหรับการฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีนะครับก็ถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญของการเตรียมความพร้อมกำลังพลนะครับในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคโดยขั้นตอนแรกนะครับกองทัพเรือได้จัดให้มีการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้รูปแบบการพายและวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ผู้ที่ทำหน้าที่นายเรือพระราชพิธีนะครับ58นายผู้ทำหน้าที่นายท้ายเรือพระราชพิธีนะครับ104นายเพื่อไปทำหน้าที่นะครับเป็นครูฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีของหน่วยรับเรือที่ต้นสังกัดปัจจุบันนี้นะครับการฝึกฝีพายพระราชพิธีนะครับก็อยู่ในขั้นตอนของการฝึกพายในน้ำก่อนที่จะมีการฝึกจัดรูปขบวนในแม่น้ำเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับก่อนที่จะมีการซ้อมย่อยครั้งแรกก็คือในวันที่17สิงหาคมที่จะถึงนี้ครับ
1: ครับสำหรับการจัดรูปแบบขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในปีนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆซึ่งกองทัพเรือได้มีการใช้กำลังพลจำนวนทั้งหมด 2,200 นายด้วยกันเรือพระราชพิธีจำนวนทั้งหมด52ลำแบ่งเป็น5ริ้ว3สายความยาวเนี่ยประมาณ 1,280 เมตรแล้วก็ความกว้าง90เมตรนะครับซึ่งก็ประกอบด้วยหลายริ้วสายเลยทีเดียวครับ
0: นะครับเริ่มที่ริ้วสายกลางนะครับซึ่งเป็นเรือสายสำคัญนะครับก็ประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นะครับเป็นเรือประทับพระราชอาสน์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9และเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงนะครับเป็นเรือพระที่นั่งรองเรือพระที่นั่งอนันตนคราชนะครับเป็นเรือตั้งบุษบกเชิญพระปกฐิน นอกจากนี้นะครับยังมีเรืออีเหลืองนะครับเป็นเรือกลองนอกเรือแตงโมนะครับเป็นเรือกลองในก็คือเป็นเรือของผู้บัญชาการขบวนเรือนอกจากนั้นก็มีเรือตำรวจแล้วก็เรือแซงอีก7ลำครับ
1: ครับขณะที่ต่อมาคือริ้วสายในขนาบข้างเรือสายพระที่นั่งเนี่ยนะครับก็จะมีเรือทองขวานฟ้าเรือทองบ้าบิ่นนะครับเป็นเรือประตูหน้าเรือเสือทยานชนเรือเสือทยานชนและเรือเสือคำรณสินเป็นเรือพิฆาตรวมถึงมีเรือรูปสัตว์8ลำนะครับซึ่งได้แก่เรืออสุรวายุพักเรืออสุรปักษีเรือกระบี่ปราบเมืองมารเรือกระบี่รานรอนราบเรือครุฑเหินเห็ดเรือครุฑเตร็ดไตรจักรเรือพาลีรังทวีปเรือสุครีบครองเมืองปิดท้ายด้วยริ้วสายในด้วยเรือเอกชัยเหินหาวและเรือเอกชัยเหลาทองเป็นเรือคู่ชักนั่นเองครับ
0: นะครับส่วนริ้วสายนอกนะครับประกอบด้วยเรือดั้งนะครับสายละ11ลำและเรือแซงนะครับสายละ3ลำซึ่งพี่น้องประชาชนนะครับสามารถที่จะมีส่วนร่วมนะครับโดยรับชมการฝึกซ้อมและร่วมรับเสด็จได้นะครับทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีถึงวัดอรุณราชวรารามเลยครับ
1: ครับก็น่าจะได้เห็นความสวยสดงดงามกันนะครับอยากจะให้ดูเรื่องของจังหวะการพายแล้วก็ฝีพายต่างๆซึ่งได้มีการฝึกซ้อมกันมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเรือพระที่นั่งเนี่ยเราจะได้เห็นในส่วนของฝีพายที่แตกต่างออกไปนั่นก็คือในส่วนของพายนกบินนะครับซึ่งเป็นท่าพายที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็สวยสดงดงามมากๆเลยทีเดียวนะครับเมื่อวานนี้นะครับตัดภาพมาที่กองบัญชาการกองทัพบกตั้งอยู่ที่เขตพระนครกรุงเทพมหานครนะครับเมื่อวานนี้มีวันสถาปนาถึง4หน่วยงานด้วยกันทั้งในมิติของกองทัพบกก็ถือว่าสำคัญมากๆนะครับพลเอกพนาครับปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกนะครับเมื่อวานนี้ท่านเป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา4หน่วยงานสำคัญของกองทัพบกซึ่งก็ประกอบด้วยกรมกำลังพลทหารบกกรมส่งกำลังบำรุงทหารบกกรมสารบัญทหารบกและสำนักงานเลขานุการกองทัพบกปีนี้ครบรอบปีที่74นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับหน่วยงานและก็มีการเสริมสร้างขวัญกำลังใจซึ่งก็ได้มีการประกอบพิธีสงฆ์นะฮะแล้วก็ในส่วนของแต่ละหน่วยก็ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายของกองทัพควบคู่นะครับกับในส่วนของนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกนำไปสู่ความทันสมัยแล้วก็การบริหารจัดการอย่างรอบด้านอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับ
0: นะครับเริ่มที่ภารกิจนะครับของกรมกำลังพลทหารบกนะครับก็ได้เดินเหมือนงานด้านการบริหารกำลังพลอย่างต่อเนื่องทั้งการพัฒนาระบบการสอบคัดเลือกกำลังพลนะครับเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบกผ่านระบบคัสต้านะครับเพื่อยกระดับมาตรฐานและก็เพิ่มประสิทธิภาพในการสอบคัดเลือกการพัฒนาระบบทหารกองประจำการแบบสมัครใจทั้งระบบการดูแลกำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติราชการสนามการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนนะครับด้านวินัยและสิทธิมนุษยชนตลอดจนการวางแผนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกส่วนหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการอำนวยการและการบังคับบัญชาในสถานการณ์วิกฤตปัจจุบันนี้นะครับมีพลโทธนิตยูสานนท์นะครับเป็นเจ้ากรมกำลังพลทหารบกครับ
1: ครับต่อมาคือกรมส่งกำลังบำรุงทหารบกนะครับอีกหนึ่งกรมในส่วนของกรมฝ่ายเสนาธิการของกองทัพบกเนี่ยนะฮะได้มีการพัฒนาระบบส่งกำลังบำรุงให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจของกองทัพบกได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งยามปกติแล้วก็ยามปฏิบัติการนะครับตลอดจนเรื่องของการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานซึ่งปัจจุบันนะครับมีทางด้านของพลโทกรันสถิตยุทธการเป็นเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบกครับ
0: นะครับกรมสารบัญทหารบกนะครับก็นำนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีดิจิทัลนะครับมาพัฒนากระบวนการทำงานของกองทัพบกนะครับมีการปรับเปลี่ยนระบบงานนะครับสู่รูปแบบดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างเช่นการพัฒนาระบบสมุดประวัติราชการอิเล็กทรอนิกส์นะครับการปรับปรุงการออกคำสั่งเลื่อนยศนะครับการพัฒนาระบบ e-library แล้วก็การแจกจ่ายเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับทั้งนี้ก็จะช่วยในการลดขั้นตอนนะครับเพิ่มความรวดเร็วเพิ่มความโปร่งใสแล้วก็ยกระดับนะครับในการบริหารการบริการกำลังพลนะครับให้กับสอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการดิจิทัลในปัจจุบันปัจจุบันนี้ก็มีพลตรีบัญชาขาวงามนะครับเป็นเจ้ากรมสารบัญทหารบกครับ
1: ครับก็ชื่นมื่นนะครับบรรยากาศก็คือตามที่คุณสมโพธิได้มีการอัพลงเพจ Army Radio ในขณะนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายคือสำนักงานเลขานุการกองทัพบกนะครับซึ่งก็ยังคงปฏิบัติภารกิจด้านงานเลขานุการงานพิธีงานประชาสัมพันธ์แล้วก็การอำนวยความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงซึ่งสำนักงานเลขานุการกองทัพบกเนี่ยมีในส่วนของภารกิจด้านของการประชาสัมพันธ์ของกองทัพบกด้วยเพจกองทัพบกที่หลายคนได้มีการติดตามกองทัพบกรอยัลไทยอาร์มี่เนี่ยนะฮะหรือว่าในส่วนของศูนย์ประชาสัมพันธ์เนี่ยก็อยู่ในการดูแลของสำนักงานเลขานุการกองทัพบกด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเขาก็มีในส่วนของศูนย์รับร้องเรียนเรื่องผ่านระบบสมาร์ทโซลเจอร์นะครับซึ่งก็ดำเนินการนะฮะมาโดยตลอดตั้งอยู่ภายในกองบัญชาการกองทัพบกนะครับก็ดำเนินการตามนโยบายของกองทัพบกสนับสนุนภารกิจมาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีทางด้านของพลตรีธีรัตน์สมบัติสิริเป็นเลขานุการกองทัพบกนั่นเองครับ
0: นะครับมาดูกิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เป็นประธานนะครับในพิธีขอเข้ามาโครงการอุปสมบทบวชชีพรหมโพธิและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงหน้าห้องสุรศักดิ์มนตรีนะครับในศาลาว่าการกลาโหมโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการและก็มีผู้แทนจากสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมกองบัญชาการกองทัพไทยและก็เหล่าทัพนะครับเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงครับ
1: ครับซึ่งพิธีขอเข้ามานะครับเป็นความพร้อมเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับทางจิตใจก่อนที่จะออกเดินทางสู่ดินแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียประเทศเนปาล นะครับโครงการนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีแล้วก็คณะพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาล นะครับรวมถึงยังมีหน่วยงานอื่นๆอีกด้วยเนี่ยนะฮะจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง19สิงหาคมนี้ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีจังหวัดสมุทรปราการนะครับมีผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยรวมทั้งหมด220คนนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ที่เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทและบวชชีพรหมโพธิในสังกัดของกระทรวงกลาโหมมี51คนนะครับก็ประกอบด้วยกำลังจากสำนักงานสำนักนายกขออภัยนะครับมีในส่วนของกำลังพลจากสำนักนายกรัฐมนตรีและในส่วนของกระทรวงกลาโหมกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและก็องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกก็แบ่งเป็นผู้ร่วมอุปสมบทเนี่ย40คนแล้วก็บวชชีพรหมโพธิ11คนด้วยกันครับ
0: นะครับโครงการนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงตลอดจนทั้งส่งเสริมนะครับให้ผู้เข้าร่วมโครงการนะครับได้ศึกษาและก็ปฏิบัติธรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและดำเนินชีวิตตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาครับ
1: ครับแล้วก็พิธีภายหลังพิธีขอเข้ามานะครับผู้เข้าร่วมโครงการก็จะร่วมพิธีปลงผมในวันนี้เช่นเดียวกันนะครับที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีโดยมีนายกรัฐมนตรีท่านเป็นประธานก่อนที่จะเดินทางไปยังประเทศอินเดียเพื่อประกอบพิธีอุปสมบทและบวชพรหมโพธินะครับก็จัดขึ้นที่วัดไทยพุทธกยาแล้วก็สถานปฏิบัติธรรมดินแดนพุทธภูมินะครับก่อนที่ทั้งหมดจะมีการลาสิกขาในวันที่19สิงหาคมนี้ครับ
0: นะครับอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับทางด้านพลตรีบุญเสริมบุญบำรุงนะครับผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีพร้อมด้วยคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการและกำลังพลนะครับได้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569โดยศูนย์ประสานงานโครงการเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับเขตพื้นที่กองพลฐานราบที่6ได้ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ชมรมปั่นจักรยานจังหวัดสุรินทร์ก็ร่วมบูรณาการนะครับในการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับอันหาที่สุดมิได้แล้วก็เป็นการส่งเสริมนะครับในการออกกำลังกายและก็สร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงานราชการทหารและก็ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับขณะที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็ยังคงมีเหตุที่มีการลอบทำร้ายแล้วก็ลอบยิงนะครับล่าสุดก็ทำให้ในส่วนของกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ของอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเนี่ยเสียชีวิตส่วนภรรยาก็ได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ขณะนี้เขากำลังปิดล้อมพื้นที่แล้วก็จับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ตามกฎหมายต่อไปด้วยนะครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันนี้หมดเวลาลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณบุญยฤทธิ์ผมณัฐาพร้อมทีมงานต้องลำลาแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
3: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
3: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
3: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
2: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
3: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
3: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
4: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
3: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได
2: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคุณปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ยิ้มของผู้สูงอายุสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าเรามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านของเราด้วยท่านอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราท่านเหล่านั้นได้ผ่านวันเวลาของชีวิตมาเนิ่นนานบางท่านต่อสู้สร้างชีวิตด้วยความยากลำบากกว่าจะตั้งครอบครัวเป็นหลักฐานมีฐานะส่งเสียเลี้ยงดูพวกเราซึ่งเป็นลูกๆหลานๆจนเติบโตทุกวันนี้เวลาที่ท่านจะอยู่กับเราคงไม่มากเท่าที่เคยมีมาความสมบูรณ์แข็งแรงของสังขารก็เสื่อมถอยลงจึงควรที่ลูกๆหลานๆจะได้ดูแลท่านบ้างรู้ว่าท่านชอบรับประทานอะไรกลับจากทำงานก็ซื้อติดไม้ติดมือมาฝากท่านพูดกับท่านด้วยคำที่ไพเราะท่านจะไปมาหาสู่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือไปทำบุญทำกุศลก็เป็นธุระให้ท่านบ้างตามโอกาสท่านจะยิ้มแย้มแจ่มใสสรรเสริญเราให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงฟังไม่จบเลยทีเดียวละค่ะเราอย่าเห็นท่านเป็นเพียงคนแก่ที่อยู่บ้านเฉยๆว่างๆไม่มีอะไรทำหรือว่าไม่จำเป็นต้องทำอะไรลองมองเข้าไปในดวงตาของท่านสิคะบางครั้งในโอกาสที่อยู่ตามลำพังเราจะเห็นความหงอยเหงาความทอดอะไรในดวงตานั้นอย่าปล่อยให้ท่านเป็นคนแก่ที่ไร้ค่าว่างเปล่าเลยนะคะเมื่อท่านแสดงความสนใจสิ่งใดเราควรจะร่วมพูดคุยในสิ่งนั้นท่านอยากทำงานอดิเรกอะไรเราก็ช่วยส่งเสริมสนับสนุนอาทิตย์ที่แล้วดิฉันได้รับช่อกล้วยไม้ปั้นด้วยดินวิทยาศาสตร์งดงามมากค่ะแทบไม่เชื่อเลยว่าเป็นฝีมือของคุณป้าอายุ76ปีที่เปลี่ยนวันเวลาแห่งความหงอยเหงามาเป็นกล้วยไม้ช่อสวยได้หรือคุณยายที่อายุกว่า80ปีแล้วยังทำข้าวยำอย่างครบเครื่องให้หลานๆรับประทานในโอกาสปิดภาคเรียนเมื่อคนแก่ในบ้านมีความสุขสุขภาพจิตของท่านดีไม่จู้จี้ขี้บ่นมีผลให้ท่านรับประทานอาหารได้ร่างกายก็แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายลูกๆหลานๆก็พลอยมีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่อบอุ่นย่อมเป็นภูมิต้านทานความชั่วร้ายทุกชนิดที่จะมาแผ่วผ่านลูกหลานของเราท่านเหล่านั้นจึงเปรียบเสมือนพระในบ้านที่คุ้มครองผองภัยทั้งปวงรอยยิ้มของผู้สูงอายุในบ้านจึงเป็นสื่อสายใยแห่งความสุขของทุกคนในครอบครัวนั่นเองค่ะและพบกันใหม่กับสารคดีชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา8นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
2: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: ทั้งที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
6: เร่งรีบตองนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ติดตามปมทุจริตสอบท้องถิ่นกสทเตรียมประกาศบัญชีใหม่วันนี้หลังประกาศเอาผิดผู้ทุจริตแล้ว 5,925 รายและครอบครัวหลุนโซโลจะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ 8-10 สิงหาคมก่อนฌาปนกิจ 11 สิงหาคมติดตามพร้อมประเด็นข่าวที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
5: ติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีวันนี้เวลา 10:00 นเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นที่ทำเนียบรัฐบาลจากนั้น 11:00 นจะเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาลเช่นเดียวกัน 10:50 นที่รัฐสภาประธานวุฒิสภาให้การรับรองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลส่วนผลประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางเมื่อวานนี้ยึดมติกสทเอาผิดผู้ทุจริตสอบท้องถิ่น 5,925 รายจ่อประกาศขึ้นบัญชีใหม่วันนี้และวันนี้ทางครอบครัวของหลุนโซโลจะเคลื่อนย้ายร่างของน้องกลับสู่ภูมิลำเนาเพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลตามหลักศาสนาพิธีสวดอภิธรรมระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคมและจะมีพิธีฌาปนกิจในวันที่ 11 สิงหาคมเวลา 10 นาฬิกาที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งจังหวัดสระบุรีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานมอบหมายทนายความไปยื่นฟ้องเลขาธิการปปช.และรองเลขาธิการปปช.ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: จังหวัดตากแจ้งเตือนเฝ้าระวังอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจนถึงวันที่9สิงหาคมนี้ย้ำประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานครับ
6: นายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตากออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจนถึงวันที่9สิงหาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ห้ามเผยแสดงของจังหวัดตากทางนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากเน้นย้ำขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดติดตามข่าวสารจากทางราชการและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเน้นเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากจากพื้นที่ต้นน้ำลำห้วยและเทือกเขาเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ชุมชนเมืองเฝ้าระวังน้ำท่วมขังในพื้นที่การระบายน้ำไม่สะดวกระวังดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ลาดชันและภูเขาเป็นต้นพร้อมมีการเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไปถึงสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
7: ขับขี่ปลอดภัยลดการใช้โทรศัพท์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
10: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
11: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
12: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
11: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
13: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
14: ร้านกำนันมานะ
13: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
14: ร้านกำนันมานะ
13: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: อยากกินแต่ไม่อยากบาป
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะได้ยินเขาคุยกันเรื่องบุญเรื่องบาปมากแง่หลายมุมทีเดียวมีครั้งหนึ่งฟังแล้วได้ทั้งแง่คิดแล้วก็อารมณ์ขันไปด้วยค่ะลองฟังดูนะคะเรื่องก็มีอยู่ว่าแม่บ้านคนหนึ่งไปตลาดสดซื้อปลาช่อนใกล้ตายมาตัวหนึ่งพอมาถึงบ้านล้างผักโขลกเครื่องแกงเสร็จหันมาดูปลาในถุงปรากฏว่าปลาตายแล้วจึงจัดการขอดเกล็ดล้างหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็เอาลงหม้อแกงทำแกงส้มเสร็จสับอร่อยสมอยากทีเดียวละค่ะกินอิ่มแล้วก็ไปคุยให้เพื่อนฟังว่าตัวเองซื้อปลาชามาแล้วปล่อยให้มันตายเองไม่ต้องลงมือฆ่าตัวก็ได้กินปลาโดยไม่บาปเพื่อนฟังแล้วก็บอกว่าบาปเพราะเขาเคยได้ยินพระท่านเทศว่าปลาที่ยังมีชีวิตอยู่จะเป็นปลาที่ใกล้ตายที่เราเรียกกันว่าปลาชาหรือว่าปลาที่แข็งแรงถ้าเราซื้อมาแล้วไม่ใส่น้ำปล่อยทิ้งไว้ในถุงปลาขาดออกซิเจนก็จะต้องตายนั่นคือการฆ่าโดยวิธีอ้อมโดยไม่ต้องทุบหัวแต่เป็นการฆ่าไม่ว่าด้วยวิธีไหนผู้ฆ่าก็บาปทั้งนั้นแล้วเพื่อนคนนี้ก็นำนิทานที่เขาเคยฟังเอามาเล่าต่อให้เพื่อนฟังนะคะว่ามีตากับยายวันพระก็ไปนอนวัดรักษาศีล8วันรุ่งขึ้นทำบุญสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยก็พากันแจวเรือกลับบ้านเผอิญมีปลาช่อนตัวใหญ่มากตกใจกระโดดเข้ามาในท้องเรือปลาจับปลาช่อนจะโยนกลับลงคลองสองมือที่กำตัวปลาบอกได้ว่าเป็นปลาตัวอ้วนเกิดอยากจะกินแกงปลาขึ้นมาในขณะนั้นเลยเชียวจะปล่อยไปก็เสียดายจะเอาวางไว้ท้องเรือก็กลัวบาปก็เลยโยนปลาไปให้ยายพลางร้องบอกว่ายายแกปล่อยปลาที่สิยายรับปลามาในตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าทำไมตาไม่ปล่อยมันลงน้ำให้สิ้นเรื่องสิ้นราวไปแต่พอปลามาอยู่ในมือเห็นชัดว่าตัวมันโตมันแกงได้เป็นหม้อก็พอจะเข้าใจว่าตาแกคิดอย่างไรครั้นจะปล่อยก็เสียดายจะวางไว้ในท้องเรือก็กลัวบาปก็เลยโยนปลากลับไปหาตาตาแกปล่อยเองสิยายร้องบอกตาตากับยายโยนปลากลับไปกลับมาพักเดียวเท่านั้นปลาตายสนิทตกลงมื้อนั้นตากับยายได้กินแกงปลาสมใจอยากแต่จะปฏิเสธว่าไม่ได้ฆ่าไม่ได้เพราะทั้งสองคนช่วยกันทำให้มันตายจะฆ่าตรงๆหรือว่าฆ่าแบบมีเล่ห์เหลี่ยมผู้ฆ่ามีเจตนาจะให้มันตายเป็นบาปทั้งนั้นคนเล่าย้ำแบบนี้เล่นเอาเพื่อนที่นั่งฟังอยู่หน้าถอดสีไปเลยละค่ะคุณผู้ฟังคะถ้ากลัวบาปจะซื้อปลามารับประทานก็ให้ซื้อที่มันตายแล้วจริงๆดีกว่านะคะสารคดีสว่างที่กลางใจจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับสำนักงานชลประทานที่12เตือนประชาชนริมลุ่มน้ำเจ้าพระยา7จังหวัดภาคกลางเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำเพิ่มสูงขึ้นสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
1: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: สำนักงานชลประทานที่12ออกประกาศเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาถึงผู้ว่าราชการจังหวัด7จังหวัดภาคกลางหลังระดับน้ำเริ่มยกตัวสูงขึ้นคุณวรชนฟักขาวรายงานครับ
4: นายสงการชลศรีเจริญผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่12ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่2ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด7จังหวัดภาคกลางประกอบด้วยจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีสืบเนื่องจากปัจจุบันมีน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาไหลลงมายังเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราที่เพิ่มขึ้นทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยายกตัวเพิ่มสูงโดยปัจจุบันที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่939ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่สถานี43เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำทางด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 16.14 เมตรต่อตะกอมีปริมาณน้ำทางด้านท้ายเขื่อนอยู่ที่ 8.29 เมตรต่อตะกอและเขื่อนเจ้าพระยามีอัตราการระบายน้ำลงสู่พื้นที่ทางด้านท้ายเขื่อนอยู่ที่450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนอกจากนี้ได้มีการคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 500-700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ริมน้ำมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทถึงบริเวณตำบลบ้านกระทุ่มตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาและตำบลท่าทินแดงอำเภอปากไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประมาณ1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นดังกล่าวจะยังคงอยู่ในตลิ่งของลำน้ำทั้งนี้สำนักงานชลประทานที่12โดยกรมชลประทานจะควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวโดยการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยมิให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรหากมีปริมาณน้ำหลากที่เพิ่มขึ้นที่จะส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะแจ้งให้ทราบต่อไปดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำสำนักงานชลประทานที่12จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดวรชนฟักขาวรายงานครับ
3: ช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยครับ
5: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกำลังจะยุติลงในเร็ววันนี้ขณะเดียวกันทรัมป์ได้ออกมาปฏิเสธรายงานข่าวที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐกำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างหนักว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดและจะลงโทษสถานหนักกับผู้ที่ปล่อยข้อมูลเท็จออกมาด้านประธานาธิบดีอิหร่านเผยว่าขณะนี้อิหร่านกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนก๊าซธรรมชาติราว230ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นผลมาจากการโจมตีทางอากาศของสหรัฐและอิสราเอลที่พุ่งเป้าถล่มโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในอิหร่านและที่เยเมนกลุ่มกบฏฮูตีที่ได้รับการหนุนหลังจากอิหร่านได้เปิดฉากโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดนถล่มฐานที่มั่นของกองกำลังเยเมนส่งผลให้ทหารเสียชีวิตอย่างน้อย58นายและได้รับบาดเจ็บอีกหลายสิบนายปิดท้ายที่ศาลรัฐนิวเม็กซิโกของสหรัฐมีคำสั่งให้เมตาซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Facebook และ Instagram จ่ายเงินชดเชยเพิ่มอีก567ล้านดอลลาร์สหรัฐโทษฐานไม่เตือนสาธารณชนถึงอันตรายต่อแพลตฟอร์มที่ส่งผลกระทบต่อเด็กๆอัญชลีศิลปาชัยรายงาน
6: จิตใจสบายได้เริ่มจากการไม่โกรธและให้อภัย
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิด สูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
13: ร้านกำนันมานะ
12: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
13: ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่19ตามรอยเท้าพ่อสู่ความพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
3: ทรงเป็นแบบอย่างดีที่สุดแล้วก็ไม่ใช่พระราชทานแนวความคิดทรงปฏิบัติให้เห็นตรงนี้สำคัญ
2: คุณปานเทพกล้านรงรานเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
4: พระองค์ท่านทรงทุ่มเททำงานมากเหลือเกินนะครับทรงรักประชาชนทรงใช้เวลานานๆคุยกับประชาชนสอบถามความทุกข์ยากต่างๆ
2: คุณเลี่ยมบุตรจันทาเกษตรกรและผู้นำชุมชนบ้านนาอีสานจังหวัดฉะเชิงเทรา
5: พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเหมือนท่านให้ความรู้แล้วผมชอบมาฟังพระดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวทุกวันที่4เนี่ยที่ในหลวงพูดเนี่ยตรงมากเลยคนอื่นไม่อยากบอกหรอกกลัวเกษตรกรรวยแล้วเอาเปรียบไม่ได้แต่ในหลวงเนี่ยบอกใช่ไหมฮะ
6: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: เราชาวไทยซาบซึ้งแก่หัวใจดีนะคะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านทรงงานหนักเพื่อพวกเราทรงเปรียบประดุจพ่อของแผ่นดินที่ทรงให้ทั้งความรักความห่วงใยและทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคนไทยมาตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ไม่เคยแม้สักครั้งที่ทรงละทิ้งประสบนิกรคนไทยด้วยการดำรงพระราชฐานะพระมหากษัตริย์ที่ทรงอยู่เหนือคนทั้งปวงหากจะทรงสรรหาความสุขสำราญเพียงใดย่อมทรงทำได้แต่กลับทรงไม่ทำเช่นนั้นดร.สุเมธ ตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาบอกเล่าพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้พวกเราได้รับฟังกันค่ะ
3: ผมถวายงานมาตั้งแต่ปี2524นะครับพระองค์ท่านได้ใช้เศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอดเลยนะครับตั้งแต่วันแรกที่ทรงขึ้นครองราชเพียงแต่ว่าไม่ได้ทรงเปล่งคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงมาเท่านั้นเองนะครับพอวิกฤตเศรษฐกิจก็เลยทรงใช้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงวันที่เข้าไปถวายงานวันแรกนั้นก็ประสบพบว่าทรงใช้นาฬิการาคา700 บาททรงใช้รองเท้าธรรมดาฉลองพระบาทที่ราคาเป็นเรือนร้อยอย่างนี้ดีกว่าในขณะที่เตาตามเสด็จได้ใช้เป็นเรือนพันฉลองพระองค์ต่างๆนี่เอาผ้าผ่างอันนี้20ปีจะเห็นว่าเสื้อนอนที่ทรงสวมไปเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรก็ยังทรงใช้อยู
2: ่แม้ทรงดำรงพระฐานะสูงยิ่งแต่ยังทรงประหยัดและตัดสินพระทัยในทุกๆเรื่องด้วยความสมเหตุสมผลไม่ทรงฟุ่มเฟือยอันเป็นหนึ่งในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงมีพระราชดำรัสแก่ปวงชนชาวไทยทั้งมวลเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ใช่เพียงแค่พระราชดำรัสหากแต่เป็นวิถีปฏิบัติทั้งในชีวิตส่วนพระองค์และการทรงงาน
3: ทรงเป็นแบบอย่างดีที่สุดแล้วก็ไม่ใช่พระราชทานแนวความคิดทรงปฏิบัติให้เห็นตรงนี้สำคัญนะครับสร้างโครงการสร้างระบบบริหารที่ประหยัดมีประสิทธิภาพอย่างศูนย์ศึกษาการพัฒนาเนี่ยถือว่าเป็นจุดเบ็ดเสร็จ one stop service สำหรับเกษตรกรไม่มีใครคิดมาก่อนเลยไม่ว่าใครแต่พระองค์ท่านก็คิดสร้างมา60นะประชาชนเข้ามาในศูนย์นั้นได้รับบริการจากสี่ของรัฐอย่างง่ายดายเลยแม้กระทั่งวัดท่านก็สร้างวัดพอเพียงที่รับสั่งให้สร้างวัดพระราม9ไปดูนั่นตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงจัดเพราะว่าเราก็วางแผนใช้เงินร้อยกว่าล้านนี่ทั้งวัดเนี่ยนะคือโบสถ์ศาลาการประเรียนกุฏิภูมิทัศน์รั้วเลือหลบเนี่ยรอบๆเนี่ยร้อยกว่าล้านเนี่ยถวายขึ้นไปตัดศูนย์ไปตวงเหลือ13 ล้านพระทำวัดก็วัดเล็กๆขนาดนั้นก็มีพระแค่นี้ก็สร้างโบสถ์แค่นี้แล้วมีอุบาสกอุบาสิกาก็มาทำวัดเช้าวัดเย็น50 คนเนี่ยอยู่ไหมอยู่เทศกาลก็มา200-300ก็กางเต็นท์นอนเพราะงานมันแค่วันเดียว2 วันดูทุกอย่างเนี่ยที่พระองค์ท่านทรงทำนั้นจะเห็นได้ว่าตั้งอยู่บนฐานของความพอดีนะด้วยเหตุด้วยผล
2: หากใครยังสงสัยว่าจริงหรือที่เศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ได้กับคนทุกระดับทุกอาชีพทุกวงการการปฏิบัติพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดค่ะแบบอย่างที่ทรงปฏิบัติให้เห็นอีกประการหนึ่งคือการทรงงานด้วยความพอดีมีเหตุมีผลใช้ความรอบรู้รอบคอบ
3: ผมยกตัวอย่างว่าท่านเจอปัญหาน้ำเน่าอย่างเงี้ยพวกสมัยใหม่ก็คิดไปถึงโรงพยาบาลน้ำเสียท่านพระองค์ท่านมีธรรมชาติอะไรเอื้อให้ดำเนินการไหมมันมีพืชต้นไม้มันมีอะไรที่จะกรองได้ไหมสายลมแสงแดดอะไรบนฐานของปัญญาจริงๆเลยถ้าไม่มีฐานของปัญญาไม่มีความรู้เนี่ยคิดไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าผักตบชวาเนี่ยมันซึมซับโลหะหนักมาได้ไหมมันถ่ายทอดออกซิเจนคาร์บอนเพราะฉะนั้นต้องบนฐานของวิชาการที่พระองค์ท่านรับสั่งไว้ในคำจำกัดความของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันฐานความรู้ของพระองค์นั้นจะเห็นว่าทรงใช้อย่างจานฉลาดไม่สละไม่ละทิ้งสิ่งที่เรียกว่าต่างประเทศหรือสากลหรืออะไรไม่ใช่แต่คัดเลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเราเองและภูมิปัญญาของไทยก็มีไม่ใช่ไม่มีวิถีชีวิตไทยซึ่งประชาชนคนไทยสังคมไทยเดี๋ยวนี้ลืมไปแล้วต้องเกิดที่เมืองนอกนะเพราะอิทธิพลต่า างประเทศนั้นน่าจะครอบครองงามพระองค์แต่เปล่าเลยพระองค์กับสร้างภูมิปัญญาขึ้นมาผสมผสานระหว่างตะวันตกตะวันออกนี่ก็ความพอดีของตะวันตกตะวันออกน่าจะได้ว่าสังคมไทยเรานั้นบูชาพระองค์เหมือนพระเราจะกราบไหว้พระพุทธรูปแต่พระธรรมไม่เคยศึกษากันชั้นใดชั้นนั้นนะครับหลักการแนวความคิดปรัชญาที่พระองค์พระราชทานให้อันนั้นแหละคือธรรมะของพระองค์แหละถ้าเราจะได้ตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยจะสร้างประโยชน์ให้กับตัวเราเองชุมชนระดับจังหวัดระดับประเทศทำให้ประเทศนี้ยั่งยืนยาวนานตลอดไป
2: เช่นเดียวกับคุณปานเทพกล้านรงรานเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริคุณปานเทพได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีมากกว่า 3,000 โครงการทั้งด้านสาธารณสุขการศึกษาการพัฒนาอาชีพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาด้านคมนาคมและการสื่อสารการพัฒนาชลประทานการบรรเทาอุทกภัยการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนโครงการที่ใช้ธรรมชาติแก้ปัญหาธรรมชาติเช่นโครงการบำบัดน้ำเสียโดยใช้ผักตบชวาโครงการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีชีวภาพเป็นต้น
4: การทรงงานของพระองค์ท่านสะท้อนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอดทรงทุ่มเททำงานมากเหลือเกินทรงรักประชาชนทรงใช้เวลานานๆคุยกับประชาชนสอบถามความทุกข์ยากต่างๆเพื่อจะให้ได้ข้อมูลชัดเจนหลังจากนั้นแล้วจะได้พระทานแนวพระราชดำริต่างๆเนี่ยให้สอดคล้องกับภูมิสังคมก็คือสอดคล้องกับภูมิประเทศด้วยกับวิถีชีวิตของเขาด้วยและสอดคล้องกับปัญหาที่แท้จริงของเขาและหลังจากนั้นก็จะพระราชทานแนวพระราชดำริเนี่ยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยพิจารณาโครงการต่างๆช่วยเหลือกับประชาชนเนี่ยปรึกษาหารือกันที่มีตรงไหนที่จะต้องมีการทำเพิ่มเติมนะครับหรือแตกต่างไปจากแนวพระราชดำริก็กลับคงทูลนะครับเพื่อส่งพิจารณาได้นะครับนอกจากนั้นแล้วยังให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจกับประชาชนว่าทางโครงการเนี่ยจะมาทำอะไรประชาชนเนี่ยจะได้อะไรแล้วก็ประชาชนเนี่ยจะต้องมีส่วนให้ความร่วมมืออย่างไรเพื่อให้เกิดความเข้าใจแต่ตอนแรกนะครับเพื่อจะลดเรื่องการขัดแย้งพระองค์ท่านมุ่งให้คนไทยทุกหมู่เหล่าเนี่ยมีความรักความสามัคคีนะครับและความเอื้ออาทรต่อกันร่วมมือร่วมใจกันทำงานด้วยความอดทนซื่อสัตย์สุจริตด้วยความเพียรต่างๆนะครับผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนไทยเราทุกคนนะครับที่ต้องประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทเพราะว่าถ้าทำได้นอกจากว่าจะเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเองครอบครัวและเป็นการตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินแล้วนะครับยังเป็นการตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านได้อย่างดีที่สุดครับผม
2: ใช่เพียงแต่ผู้มีโอกาสทำงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทที่จะสามารถซึมซับแนวทางดำเนินชีวิตแบบพอเพียงแนวทางทำงานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติให้เห็นแต่คุณเลี่ยมบุตรจันทาเกษตรกรและผู้นำชุมชนบ้านนาอีสานจังหวัดฉะเชิงเทราก็สามารถเข้าใจและเข้าถึงความหมายในพระราชดำรัสที่ทรงบอกแก่คนไทยให้รู้จักเก็บออมใช้ชีวิตอย่างมีสติ
5: พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเหมือนท่านให้ความรู้แล้วผมชอบมาฟังพระธรรมหลักของพระเจ้าอยู่หัวทุกวันที่4เนี่ยพระองค์ท่านพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องพุ่มชูตัวเองอะไรทั้งเนี้ยที่หลวงพยายามที่จะบอกให้ทุกคนเรียนรู้เพราะผมนำแนวคิดเนี่ยผมมาเรียนรู้ตัวเองทำอะไรที่มันเหมาะกับตัวเองทำตามความสามารถตัวเองอ่ะแล้วดำรงชีวิตโดยไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่นให้มากนักนะทำได้แค่นี้กินแค่นี้ใช้จ่ายแค่นี้ชีวิตที่มันพอดีสมดุลจัดการชีวิตได้มันพอแล้วฮะได้มาเท่าไหร่มันก็เหลือผมก็คุยกับพวกคนรวยทั้งหลายเนี่ยวิถีชีวิตดั้งเดิมที่เขาผ่านมาคุณสุทธิเกียรติจีราธิวัฒน์เนี่ยนะฮะคุณณรงค์โชควัฒนาเขาก็บอกว่าถ้าอยากจะมีตังคุณทำไงก็ได้จ่ายให้มันน้อยกว่ารายรับอ่ะได้มา10บาทก็ให้จ่าย9บาทได้มา100บาทก็ให้จ่าย90บาทได้มา 1,000 ให้จ่าย900ลองไปคุยดูกับเศรษฐีในเมืองไทยดิเขาทำเรื่องเหล่านี้มาทั้งหมดแหละแล้วผมก็มีโอกาสได้คุยที่ได้คุยนานที่สุดคือคุยกับคุณณรงค์โชควัฒนานะเจ้าของสหพัฒน์เนี่ยเขาก็บอกอย่างนี้ฮะที่ในหลวงพูดเนี่ยตรงมากเลยคนอื่นไม่อยากบอกหรอกกลัวเกษตรกรรวยแล้วเอาเปรียบไม่ได้แต่ในหลวงเนี่ยบอกใช่ไหมฮะ
2: ณตำแหน่งที่ทรงอยู่สูงเหนือคนทั้งปวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือแสงที่ส่องถึงทั่วทั้งแผ่นดินทรงให้ความสว่างทางความคิดทรงเป็นเสมือนแสงส่องนำทางช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้กระจ่างชัดทั้งยังทรงปฏิบัติพระองค์ให้เห็นเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วเราล่ะคะจะไม่ร่วมเดินตามรอยพระยุคลบาทของพระองค์กันหรือคะ
7: ท่านจะต้องสุจริตต่อบ้านเมืองสุจริตต่อประชาชนและสุจริตต่อหน้าที่นอกจากความรู้และความสุจริตประจำตัวแล้วท่านควรมีหรือตั้งจุดมุ่งหมายให้แน่วแน่ในการงานที่จะกระทำนั้นแล้วใช้ความคิดไตร่ตรองว่าจะทำอย่างไรบ้างและการใช้ความคิดดังว่านี้จำเป็นต้องใช้สติควบคุมมิฉะนั้นก็จะเป็นความคิดที่ฟุ้งซ่านซึ่งประเทศชาติไม่พึงปรารถนา พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย7กรกฎาคม2498เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้

0: ได้ทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรแห่งวัดป่าแก้วอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าสุขได้สบายได้แต่สุขสบายเพราะความหลงของใจถ้าเกิดโรคภัยเจ็บปวดขึ้นเขาจะมาเต้นรำขนาดไหนให้ดูมันก็ไม่เพลินจะเอาเงินเอาทองมาวางกองเทินไว้ใหญ่โตขนาดไหนมันก็ไม่มีความสุขเพราะใจมันเป็นทุกข์มันหวงในชีวิตคนที่ไม่มีความสุขของใจโดยส่วนใหญ่ไปสถานที่ใดใครเข้ามาหาก็บ่นว่าทุกข์อย่างนั้นก็บ่นว่าทุกข์อย่างนี้ทั้งที่มีสมบูรณ์ทุกอย่างบ้านช่องห้องหออะไรก็ใหญ่โตเงินทองข้าวของอะไรก็เยอะแยะแต่ก็บ่นว่าทุกข์มันทุกข์อะไรมันทุกข์ใจ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับทางการไทยรับตัว14คนไทยหลังตกเป็นผู้เสียหายจากขบวนการสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชาสักครู่กลับมาติดตามครับ
0: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
2: เก็บไปทนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
4: สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะไอ้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะไอ้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
6: ยาองค์ผสมขี้เกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: นายพัชรพลสิทธิกันปลัดอำเภอคลองใหญ่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองคลองใหญ่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดที่182บ้านหาดเล็กตำรวจภูธรอำเภอคลองใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมอบตัวชาวไทยจำนวน14รายที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดภายหลังตกเป็นผู้เสียหายจากกระบวนการหลอกลวงหรือสแกมเมอร์ในพื้นที่จังหวัดต่างๆของกัมพูชาโดยได้รับการช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาได้ออกเอกสารเดินทางฉุกเฉินให้แก่กลุ่มคนไทยทั้ง14รายดังกล่าวหลังบุคคลสัญชาติไทยรวม14รายได้มาขอรับความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงพนมเปญในฐานะคนไทยตกทุกข์ในต่างประเทศซึ่งสถานเอกอัครราชทูตได้ให้ความช่วยเหลือและประสานงานหน่วยงานท้องถิ่นของกัมพูชานำคนไทยทั้ง14รายออกจากขบวนการหลอกลวงสแกมเมอร์ในพื้นที่จังหวัดต่างๆของกัมพูชาซึ่งทางสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกัมพูชามีกำหนดเนรประเทศคนไทยทั้ง14รายกลับประเทศไทยผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กจังหวัดตราดในวันนี้จึงได้มีการรับมอบตัวกลุ่มชาวไทยทั้ง14รายเพื่อให้ดำเนินการส่งตัวกลับประเทศต่อไปช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงคู่มือสุขภาพวันนี้จึงมีข้อมูลโรคไข้หวัดใหญ่อาการปกติและอาการและการมีอาการแทรกซ้อนเป็นอย่างไรติดตามกับคุณชนการเหลี่ยมทองครับ
0: คู่มือสุขภาพ
7: ไข้หวัดใหญ่คือโรคติดเชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่เรียกว่าเอ็นฟูเอ็นซ่าไวรัสโดยเชื้อนี้มีความรุนแรงมากกว่าโรคไข้หวัดธรรมดามากพบว่ามีผู้ป่วยทุกเพศทุกวัยและจะระบาดมากในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวซึ่งติดต่อกันได้ทางลมหายใจไอจามการหายใจรดกันหรือติดต่อจากมือที่มีเชื้อไวรัสจากการสัมผัสน้ำลายหรือน้ำมูกของผู้ป่วยสำหรับอาการเบื้องต้นไข้หวัดใหญ่ที่สังเกตได้คือผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงหนาวสั่นมักมีอาการปวดเมื่อยร่างกายอย่างมากโดยเฉพาะต้นแขนต้นขาและบริเวณหลังอ่อนเพลียมากคัดจมูกมีน้ำมูกใสไอและหากผู้ป่วยมีอาการไข้สูงเกิน 39-40 องศาเซลเซียสและไข้ไม่ลดลงหลังได้ยาลดไข้ภายใน 1-2 วันมีผื่นขึ้นดื่มน้ำได้น้อยหรือกินอาหารได้น้อยไอมากมีเสมหะเป็นสีเหลืองหรือสีเขียวแสดงว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนและอาการไม่ดีขึ้นและไข้ไม่ลดลงหรือหลังไข้ลดลงกับมีไข้กลับมาอีกควรรีบปรึกษาแพทย์และเข้ารับการวินิจฉัยโรคอย่างละเอียดช่วงนี้สภาพอากาศยังเปลี่ยนแปลงเราต้องใส่ใจสุขภาพทั้งของตัวเราเองและของคนในครอบครัวชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
8: ทำดีต้องชื่นชมแต่ถ้าผิดพลาดก็ติเตียนกันด้วยเหตุผลงดการประชดประชันเพื่อให้การทำงานสำเร็จลงด้วยดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
10: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
13: ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: ดิพ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ผางจิตตคุตโตแห่งวัดอุดมคงคาคีรีเขตอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเป็นครูสอนคนอื่นก็ดีอยู่หากสอนตัวเองด้วยก็จะดีมากขึ้นเราตรวจคะแนนให้คนอื่นข้อนี้ถูกข้อนั้นผิดเราน่ะเคยตรวจดูตัวเองบ้างหรือเปล่าวันเวลาผ่านไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคะแนนฝ่ายดีกับคะแนนฝ่ายชั่วนั้นข้างไหนมันมากน้อยกว่ากันกลับไปตรวจตัวเองเด้อศีลมีมากมายหลายข้อไม่ต้องรักษาหมดทุกข้อดอกรักษาแต่ใจของเจ้าให้ดีอย่างเดียวให้ดีกายวาจาก็จะดีไปด้วยกันนั่นแหละ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: าสของหลวงปู่ดุลอตุโลแห่งวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าแม้จบพระไตรปิฎกหมดแล้วจำพระธรรมได้มากมายมีคนเคารพนับถือมากทำการก่อสร้างวัตถุได้อย่างมากมายหรือสามารถอธิบายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างละเอียดแค่ไหนก็ตามถ้ายังประมาทอยู่ก็ยังว่าไม่ได้รสชาติของพระพุทธศาสนาแต่ประการใดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของภายนอกเท่านั้นเมื่อพูดถึงประโยชน์ก็เป็นประโยชน์
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกระเทศใช้อาวุธปืนกราดยิงในโรงเรียนชื่อดังย่านบางกรวยนนทบุรีมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตตำรวจเร่งเข้าระงับเหตุสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
4: เกิดเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพสิรินทร์จังหวัดนนทบุรีมีผู้เสียชีวิต2รายผู้บาดเจ็บหลาย10รายตำรวจสภ.ปลายบางเร่งเข้าระงับเหตุคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานครับ
5: เมื่อเวลา 10:00 นที่ผ่านมามีรายงานว่าเกิดเหตุการณ์ยิงภายในโรงเรียนชื่อดังย่านบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ15รายผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบขณะที่ผู้กำกับการสภ.ปลายบางยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงล่าสุดพบผู้เสียชีวิตแล้ว2รายในส่วนของผู้ก่อเหตุยังไม่สามารถควบคุมตัวได้ยังอยู่ภายในโรงเรียนณัฐทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
4: ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อความปลอดภัยพร้อมเร่งตรวจสอบจุดเกิดเหตุและได้อพยพนักเรียนครูและบุคลากรออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติการดังกล่าวโดยมีรายงานว่าผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนซ่อนตัวอยู่บริเวณชั้น3ภายในตึกสีชมพูล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว4รายพี่ชายหลุนโซโล่นำพระสงฆ์เชิญดวงวิญญาณน้องชายกลับไปบำเพ็ญกุศลจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมขอร้องสื่อขอความเป็นส่วนตัวคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
6: เมื่อเวลา 8:30 นาทีญาติได้นำรถเอลผาสีขาวทะเบียนกรุงเทพมหานครเข้ามาที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อรับร่างของนายบวรทัศน์แปงสุขหรือฮารุนโซโลไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลตามศาสนาที่จังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมได้มีการเชิญพระสงฆ์หนึ่งรูปและผ้าไตรมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณไปยังภูมิลำเนาซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าขณะที่สุริยาหีบศพได้นำหีบศพพร้อมโกศัยอัฐิมามอบให้กับญาติเพื่อนำไปใช้หลังเสร็จสิ้นพิธีชาปนกิจส่วนการรับร่างขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบเอกสารเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนรับร่างไปบำเพ็ญกุศลขณะเดียวกันที่บริเวณหน้าสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมมีประชาชนนำช่อดอกไม้มาวางเพื่อแสดงความอาลัยต่อการจากไปของฮารุนโซโลโดยเป็นช่อกุหลาบสีขาวและดอกยิปซีห่อด้วยกระดาษสีน้ำเงินพร้อมมีการ์ดข้อความแสดงความเสียใจวางไว้บริเวณหน้าสถาบันโดยพี่ชายเปิดเผยว่าขอความเป็นส่วนตัวในการรับร่างจึงไม่ให้มีการสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
4: กองทัพบกเดินหน้าขยายผลการฝึกทักษะการใช้อาวุธให้ภาคประชาชนโดยกรมทหารราบที่29ร่วมกับอำเภอเมืองสุพรรณบุรีฝึกการใช้ปืนลูกซองให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพิ่มความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ติดตามกับคุณณัฐชัยลิมพลอยครับ
7: ทหารมาแล้ว
8: เสียงปืนลูกซองที่ดังขึ้นในสนามฝึกครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อการรบแต่เป็นการฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมให้คนในชุมชนสามารถปกป้องตนเองและดูแลความปลอดภัยของประชาชนได้อย่างถูกต้องกองพลทหารราบที่9โดยกรมทหารราบที่29จัดฝึกทักษะการใช้ปืนลูกซองให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอำเภอเมืองสุพรรณบุรีเพื่อเพิ่มความรู้ความชำนาญและสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบการฝึกครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากองค์ความรู้ที่หน่วยเคยพัฒนาขึ้นสำหรับการใช้ปืนลูกซองในภารกิจต่อต้านอากาศยานไร้คนขับก่อนนำมาประยุกต์และถ่ายทอดให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านผ่านการบูรณาการร่วมกับอำเภอเมืองสุพรรณบุรีเพื่อยกระดับศักยภาพของภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและรับมือกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงในระดับพื้นที่ทั้งนี้กองทัพบกให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายความมั่นคงภาคประชาชนเพราะการดูแลความปลอดภัยของชุมชนไม่ใช่หน้าที่ของทหารเพียงฝ่ายเดียวแต่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนเมื่อทหารถ่ายทอดความรู้ประชาชนมีทักษะและชุมชนมีความพร้อมความปลอดภัยก็จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนนี่จึงเป็นอีกภารกิจที่สะท้อนว่ากองทัพบกไม่ได้มีหน้าที่เพียงปกป้องอธิปไตยของชาติแต่ยังร่วมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในทุกมิติและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยลิมพลอยรายงาน
9: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
12: ร้านกำนันมานะ
11: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ಹಿಡಿತ ಈ ಜತಿ ಬಾತ ಊತ ಊರುತ ತೈ ಪಗ ಪುಕು ಇಚು ಪಡು ಪುಕು ಇಚು ಇಚು
1: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
2: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาจอจมูกเหม็นจะตาย
3: เออละเฮ้ยลอยมาเดี๋ยวก็ลอย

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

เกิดมาทำไมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านค่ะตั้งคำถามว่าคนเราเกิดมาทำไมเพราะแต่ละคนเกิดมาแล้วถ้าไม่ตายเสียตั้งแต่เด็กก็จะเป็นทารกโตขึ้นมาอีกหน่อยก็เป็นเด็กเล็กเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นหนุ่มสาวเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนเป็นคนแก่ชราท้ายที่สุดก็ต้องตายอยู่ดีก็ในเมื่อทุกคนเกิดมาแล้วต่างก็ต้องตายทั้งนั้นแล้วอย่างนี้เราจะเกิดมาทำไมมีหลายคนที่เห็นการเกิดแก่เจ็บตายแล้วเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากเกิดอีกแต่ไม่รู้ว่าทำอย่างไรจึงจะพ้นส่วนอีกหลายท่านก็คิดเอาเองว่าการเกิดน่าเบื่อชาติหน้าจะไม่มาเกิดอีกแล้วความคิดดังที่กล่าวมาล้วนเกิดจากความไม่รู้จริงทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นขอเสนอความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องโลกและชีวิตมาณที่นี้ค่ะ 1. คนเราตายแล้วไม่สูญตราบใดที่ยังปราบกิเลสในตัวไม่หมดจะต้องเวียนเกิดเวียนตายไม่จบสิ้น 2. กรรมดีกรรมชั่วที่ทำแล้วมีผลต่อผู้กระทำแน่นอนขึ้นอยู่ว่าจะส่งผลช้าหรือว่าเร็วจะส่งผลในชาตินี้หรือชาติหน้าหรือชาติต่อๆไป 3. นรกมีจริงสวรรค์มีจริงนรกคือที่ลงโทษผู้ที่ทำชั่วทำบาปไว้มากสวรรค์คือที่สวยสุขของผู้ที่ทำความดีทำบุญไว้มากเมื่อรู้ว่าเกิดมาแล้วก็ต้องตายตายแล้วก็ต้องเกิดเราควรที่จะเลือกทำแต่ความดีเพื่อให้ผลที่ออกมาล้วนเป็นความดีหรือเป็นบุญเมื่อละโลกไปแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์รั้นถึงราวกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกจะได้มีร่างกายสมประกอบสติปัญญาดีสามารถพัฒนายกระดับจิตใจให้สูงขึ้นให้การทำความดีเพิ่มพูนเป็นบุญบารมียิ่งขึ้นไปกระทั่งสามารถปราบกิเลสในตัวได้หมดตายแล้วก็เข้าพระนิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่20ไทยมั่นคงยั่งยืนสันติสุขภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ดร.อัมพลกิติอัมพลเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3: ความพึ่งพาระบบเศรษฐกิจไทยยังพึ่งพารายได้หรือระบบกระบวนการผลิตที่ยังผูกกับระบบเศรษฐกิจที่ต้องเชื่อมโยงกับต่างประเทศมากเราเองเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผกผันต่างๆมากมายจากปัจจัยภายนอกอันนี้จะเห็นชัดเจนถึงหลักว่าโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันยังไม่มีความสมดุลเมื่อมาพิจารณาในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความสมดุลสมดุลในที่นี้เนี่ยไม่ใช่สมดุลแต่เพียงในเรื่องของรายได้คือไม่ใช่วัตถุอย่างเดียวแต่ต้องสมดุลทางด้านจิตใจและการเป็นอยู่ของประชาชนด้วย
2: ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีประธานมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
4: ถ้าเราไปดูประเทศบางประเทศที่ก็ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเช่นสวิตเซอร์แลนด์เดนมาร์กเนเธอร์แลนด์เนี่ยใครก็รู้ว่าเขามีสันติสุขเขามีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามคนก็อยากไปเที่ยวคนก็อยากเอาเงินมาฝากองค์กรระหว่างประเทศก็อยากจะไปตั้งอยู
1: ่ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: หากมองอย่างผิวเผินประเทศไทยดูเหมือนประสบความสำเร็จในการพัฒนาประเทศนะคะเรามีถนนตัดใหม่มากขึ้นมีอาคารที่ทันสมัยรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของคนไทยเพิ่มสูงขึ้นแต่การพัฒนาประเทศจะมองเฉพาะภาพรวมไม่ได้ต้องมองลึกถึงรายละเอียดด้วยค่ะเช่นถ้าพูดถึงรายได้เฉลี่ยของประชากรก็ควรต้องพูดถึงตัวเลขการกระจายรายได้ควบคู่กันไปด้วยเพราะภายใต้ตัวเลขรายได้เฉลี่ยที่สูงขึ้นอาจซ่อนภาพรวยกระจุกจนกระจายนำมาซึ่งปัญหาสังคมอีกมากมายค่ะดร.อัมพลกิติอัมพลเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมสะท้อนภาพเศรษฐกิจไทยวันนี้เพื่อมองหาแนวทางพัฒนาประเทศในอนาคตค่ะ
3: ปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยเนี่ยยังมีความเหลื่อมล้ำระหว่างรายได้ของประชากรส่วนใหญ่ความพึ่งพาระบบเศรษฐกิจไทยยังพึ่งพารายได้หรือระบบกระบวนการผลิตที่ยังผูกกับระบบเศรษฐกิจที่ต้องเชื่อมโยงกับต่างประเทศมากทั้งในแง่ของการส่งออกและการนำเข้าถ้าหากยังไปอยู่ลักษณะนี้เนี่ยเราเองเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผกผันต่างๆมากมายจากปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้อันนี้จะเห็นชัดเจนว่าโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันยังไม่มีความสมดุลเมื่อมาพิจารณาในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเน้นสร้างความสมดุลไม่ใช่สมดุลแต่เพียงในเรื่องของรายได้คือไม่ใช่วัตถุอย่างเดียวแต่ต้องสมดุลทางด้านจิตใจและการเป็นอยู่ของประชาชนด้วยบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยที่ดั้งเดิมซึ่งมีจุดแข็งหลายๆข้อแนวทางในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตเนี่ยคงจะต้องดูในมิติของความสมดุลมากขึ้นทั้งในการพึ่งพาทรัพยากรหรือความรู้จากต่างประเทศกับเศรษฐกิจในส่วนที่พึ่งพาความรู้ฐานทรัพยากรขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยและสามารถสร้างเกราะป้องกันให้กับผู้ด้อยโอกาสชุมชนในชนบทต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างไม่ให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง
2: เมื่อเราถามหาและต้องการความสมดุลในการพัฒนาประเทศปรัชญาเศรษฐกิจพอ
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: เราฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 12:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีรายงานมีผู้บาดเจ็บเหตุกราดยิง15คนสาหัส2คนมีผู้เสียชีวิตแล้ว6รายสักครู่กลับมาติดตามครับ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: คืบหน้าเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีมีผู้บาดเจ็บ15รายส่วนผู้ก่อเหตุรอการยืนยันการเสียชีวิตขณะที่ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องขอให้ออกจากพื้นที่คุณณัฐทิพย์สุดาต่อรักษารายงานครับ
5: ความคืบหน้าเหตุกราดยิงในโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งย่านนนทบุรีเบื้องต้นมีรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ15รายเสียชีวิต2รายโดยยังไม่มีการยืนยันว่าผู้ก่อเหตุเสียชีวิตแล้วหรือไม่ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบส่วนนักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์ได้เปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุสวมชุดพละศึกษาสีม่วงและใช้อาวุธปืนยิงภายในโรงเรียนหลายครั้งก่อนที่นักเรียนบางส่วนจะพยายามหลบหนีออกมาจากพื้นที่ขณะที่เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือประชาชนยิ่งพื้นที่โดยรอบและงดการเผยแพร่ภาพหรือข้อมูลที่อาจจะกระทบต่อการปฏิบัติงานทางนี้เจ้าหน้าที่ได้ทยอยนำนักเรียนและคณะครูออกจากพื้นที่แล้วพร้อมปิดล้อมโรงเรียนเพื่อควบคุมสถานการณ์อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้ย้ำว่าผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องให้หลีกเลี่ยงบริเวณพื้นที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยและเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าระงับเหตุรวมถึงช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลได้อย่างเร่งด่วนและทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
4: ล่าสุดมีรายงานมีผู้เสียชีวิตเหตุกราดยิงที่นนทบุรีเป็นครู3รายนักเรียน3รายขณะที่นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุกราดยิงที่โรงเรียนย่านบางกลวยนนทบุรีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมถึงผู้ได้รับผลกระทบทุกท่านจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมสถานการณ์แล้วและกำลังติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดด้วยตัวเองในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการพร้อมกำชับให้ดูแลความปลอดภัยขั้นสูงสุดพร้อมอำนวยความสะดวกให้นักเรียนครูและบุคลากรทุกคนในการคลี่คลายเหตุการณ์ในทุกด้านเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดน้ำป่าไหลหลากกัดซอกคอสะพานห้วยแม่สุยะ2บริเวณบ้านแม่สุยะใหม่ตำบลห้วยผาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนซึ่งอยู่บนทางหลวงหมายเลข1095จนขาดออกจากกันส่งผลให้เส้นทางหลักที่เชื่อมอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอปางมะผ้าและอำเภอปายถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงและยังไม่มีเส้นทางสำรองการจราจรติดขัดสะสมต่อเนื่องจนถึงช่วงเช้าหมวดทางหลวงปางมะผ้าแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนเร่งระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลหนักเข้าซ่อมแซมพร้อมปิดการจราจรและติดป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัยโดยตั้งเป้าเปิดเส้นทางให้สัญจรได้ภายในวันนี
6: ้การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่หมั่นเพียรไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่ายเมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่27มีนาคม2523
4: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
10: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
13: ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
2: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

าสของพระอาจารย์วันอุตตโมแห่งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นตัณหานี้เราจะต้องเพียรพยายามละคือตั้งความเพียรของเราไว้ปหานปทานเพียรละความชั่วของเราสังวรปทานเพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นภาวนาปทานเพียรให้ความดีเกิดขึ้นอนุรักษณปทานเพียรรักษาความดีของเราไว้นี้เรียกว่าหลักของความเพียรจะต้องเพียรพยายามที่เราจะละความชั่วของเราได้การบำเพ็ญปหานปทานนี้เราต้องทบทวนเข้ามาคือทบทวนเข้ามาภายในมาดูที่จิตของเราดูที่กายของเราดูที่วาจาของเราต้องให้ดูกิริยามารยาทของเราที่แสดงออกที่เราปฏิบัติอย่างหนึ่งนั้นดีหรือชั่วเราต้องมาตรวจค้นดูทบทวนดูหรือส่องดูเงาของเจ้าของการภาวนานี้แหละเท่ากับว่าเป็นการส่องดูเป็นแว่นธรรมเป็นกระจกสำหรับส่องดูตัวของเราให้รู้ให้เห็นว่าเป็นอย่างไรดีหรือชั่วสะอาดหรือเศร้าหมองเราจะได้รู้ได้เห็นด้วยอาศัยการภาวนานี้แหละ

0: ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94
1: ความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันราช 2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินครับผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
2: ค่ะและดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: นะครับเราสองคนพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณเจริญเทพคุณสมโพธิ์ครับสำหรับข้อมูลข่าวสารภาคกลางวันวันนี้นะครับวันศุกร์ที่7สิงหาคมครับ
2: ค่ะก็ในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็คงติดตามข่าวสารกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าได้เกิดเหตุนะคะสะเทือนขวัญขึ้นภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ค่ะที่จังหวัดนนทบุรีนะคะโดยเบื้องต้นเนี่ยจากการตรวจสอบแล้วก็ยืนยันข้อมูลก็คือทางด้านของผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปลายทางค่ะพบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นน้องเยาวชนชายนะคะซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ของโรงเรียนดังกล่าวค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะกระทั่งประมาณเวลาสักประมาณ10:56 นเนี่ยมีรายงานว่าตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยได้มีการตัดสินใจยิงตนเองนะคะจนเสียชีวิตโดยทางด้านของเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูก็พยายามที่จะเข้าช่วยเหลือแล้วก็ยื้อชีวิตแต่ก็ไม่เป็นผลนะคะในขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่เองก็มีการตรวจพบอาวุธปืน1กระบอกค่ะตกอยู่บริเวณใกล้ตัวผู้ก่อเหตุนะคะพร้อมด้วยเครื่องกระสุนแล้วก็แมกกาซีนค่ะโดยพบกระสุนอยู่ในกระเป๋าอีกจำนวนมากกว่า10นัดนะคะในส่วนของสาเหตุแล้วก็แรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาข้อเท็จจริงต่อไปนั่นเองค่ะโดยก่อนที่เราจะเข้ารายการกันก็มีการยืนยันเนาะยอดผู้เสียชีวิตค่ะก็จะอยู่ที่6รายใช่ไหมคะ
1: ใช่
2: เป็นครู3รายแล้วก็นักเรียน3รายค่ะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขอความร่วมมืองดแชร์ภาพเหตุการณ์นะคะของผู้เสียชีวิตเพื่อเป็นการให้เกียรติครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ
1: นะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวที่ได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักในครั้งนี้ด้วยนะครับเราเริ่มนะครับด้วยกิจกรรมข่าวสารนะครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังนะครับร่วมงานพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองนะครับภายในงานก็คือโครงการหลวง57ซึ่งได้จัดกิจกรรมมาตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนะครับก็จะจัดถึงวันที่12สิงหาคมณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับก็ไปร่วมกันนะครับไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพันธุ์พืชพระราชทานนะครับจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาตั้งแต่ปี2565นะครับซึ่งได้พระราชทานพันธุ์พืชนะครับ18ชนิด44,000แก่มูลนิธิโครงการหลวงนะครับเพื่อนำไปศึกษาวิจัยอนุรักษ์ขยายพันธุ์และก็ต่อยอดสู่การสร้างอาชีพและก็เพิ่มมูลค่านะครับให้กับผลผลิตบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนซึ่งพันธุ์ไม้เหล่านี้นะครับได้รับการปลูกทดสอบในพื้นที่โครงการหลวงทั้ง7แห่งแล้วก็รวบรวมไว้นะครับณโรงเรือนสิริวัณวรีโบทานิคอลนะครับการ์เด้นนะครับสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ทุกรรมพืชนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็ศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับด้านความหลากหลายทางชีวภาพเลยครับ
2: ค่ะแล้วก็ภายในนิทรรศการนะคะพบกับเส้นทางการพัฒนาจากพันธุ์พืชพระราชทานสู่นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์คุณภาพผ่านงานวิจัยพืชศักยภาพค่ะได้แก่มะเขือเทศลาเวนเดอร์นะคะราสเบอร์รี่ถั่วแขกแก้วมังกรสีเหลืองทองแล้วก็สตรอเบอรี่ป่านั่นเองค่ะที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรบนพื้นที่สูงค่ะ
1: นะครับไปชมผลงานวิจัยเด่นๆนะครับอาทิก็คือ Princess สิริวัณวรีดราก้อนฟุตนะครับคือแก้วมังกรสีเหลืองทองซึ่งได้รับพระราชทานชื่อนะครับการพัฒนามะเขือเทศนะครับให้เป็นเอกลักษณ์ของโครงการหลวงการคัดเลือกสายพันธุ์ลาเวนเดอร์เพื่อผลิตน้ำมันหอมระเหยตลอดจนผลิตผลผลิตภัณฑ์และก็พืชเศรษฐกิจใหม่นะครับที่เป็นการสะท้อนถึงการต่อยอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนไปสัมผัสกับเรื่องราวของการอนุรักษ์การวิจัยและก็นวัตกรรม ที่ต่อยอดคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพจากพื้นที่สูงสู่การสร้างโอกาสและก็ความยั่งยืนให้กับชุมชนไทยครับ
2: ค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังคะภายในงานนี้นะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์ชาค่ะแล้วก็กาแฟรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นผลจากการต่อยอดงานวิจัยนะคะแล้วก็การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงค่ะโดยยังคงรักษาเอกลักษณ์ของแหล่งปลูกบนพื้นที่สูงนะคะควบคู่กับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยแล้วก็ตอบสนองวิถีชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบันค่ะซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ชาชุดพิเศษนะคะนั่นก็คือชุดชาคู่ผู้เป็นชาคู่นะคะผู้สุกนะคะแล้วก็ผู้ดิบแล้วก็ชาออร์แกนิกฤดูใบไม้ผลิชาอัดแผ่นแล้วก็อีกหนึ่งชุดที่น่าสนใจค่ะนั่นก็คือชุดชาภูตานั่นเองค่ะเป็นชุดชาที่สื่อถึงมิตรภาพแล้วก็ความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับภูตานผ่านการผสมผสานนะคะและอีกหนึ่งเลยนะคะที่นำเสนอเลยนั่นก็คือชาอูหลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงค่ะที่สะท้อนเอกลักษณ์รสชาติไทยถ่ายทอดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของทั้งสองราชอาณาจากผ่านศิลปะแห่งการดื่มชานั่นเองค
1: ่
2: ะ
1: นะครับและอีกไฮไลท์หนึ่งนะครับก็คือทีบุ๊กนะครับเป็นชาเขียวกลิ่นกุหลาบซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบพิเศษนะครับที่จัดทำขึ้นนะครับในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณภายในนะครับบรรจุชาเขียวคุณภาพนะครับจากมูลนิธิโครงการหลวงประสานกับกลิ่นหอมของกุหลาบพร้อมทั้งออกแบบบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบของหนังสือที่สื่อถึงองค์ความรู้นะครับความงดงามและก็การต่อยอดการวิจัยนะครับสู่ผลิตภัณฑ์คุณภาพครับ
2: ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีผลิตภัณฑ์กาแฟค่ะนั่นก็คือเป็นกาแฟอาราบิก้าไม่ว่าจะเป็นชนิดแคปซูลกาแฟคั่วกาแฟดริปนะคะแล้วก็จากแหล่งปลูกเฉพาะอย่างเช่นอินทนนท์อ่างขางแม่ปุนหลวงดอย 30,000 แล้วก็เลอตอค่ะซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์ของแหล่งผลิตแล้วก็คุณภาพกาแฟจากพื้นที่สูงของประเทศไทยนะคะนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวเครื่องดื่มค่ะคอมบูชาแล้วก็โรสสปาร์คลิ่งโซดาผลิตภัณฑ์ใหม่ของมูลนิธิโครงการหลวงเครื่องดื่มจากกุหลาบอินทรีนะคะบนพื้นที่สูงซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะสำหรับผู้ที่บริโภคผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพแล้วก็มองหาเครื่องดื่มรูปแบบใหม่นะคะ
1: นะครับด้านผลิตผลและก็นวัตกรรมการเกษตรนะครับก็จะมีมะเขือช็อกโกแลตนะครับเสารสสายพันธุ์ MJ01 นะครับเมลอน101แล้วก็แตงเปรี้ยวตลอดจนผลิตภัณฑ์แปรรูปเครื่องดื่มคีนัวนะครับข้าวเหนียวจานูเนเน่นะครับข้าวเจ้าจาคูเนเน่ข้าวพาบอยนะครับโครงการหลวงสูตรข้าวดอยเหลืองนะครับโดยการนำเอาข้าวเปลือกนะครับจากพันธุ์ข้าวโดยพื้นเมืองนะครับของชนเผ่ามาผ่านกระบวนการนึ่งแล้วก็อบแห้งโดดเด่นนะครับด้วยคุณภาพแล้วก็รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์สะท้อนความหลากหลายของพันธุกรรมพืชและภูมิปัญญาของการปลูกข้าวของชุมชนชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงมีผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนะครับจากสารสกัดเอเดลไวส์นะครับพันธุ์พืชพระราชทานที่มูลนิธิโครงการหลวงนำมาวิจัยแล้วก็ต่อยอดนะครับสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงด้วยคุณสมบัตินะครับในการช่วยบำรุงผิวรวมถึงกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์แล้วก็ดอกไม้กินได้นะครับที่ปลูกด้วยระบบเกษตรอินทรีย์นอกจากนี้นะครับยังมีเฟิร์นที่หายากนะครับเฟิร์นรัศมีโชติซึ่งล้วนเป็นผลผลิตสำคัญนะครับจากการวิจัยแล้วก็พัฒนาของมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตนะครับสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงแล้วก็ขับเคลื่อนนะครับการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวพระราชปณิธานครับ
2: ค่ะแล้วก็ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะคุณนนฤดีแก่นกำจรค่ะประธานสมาคมแม่บ้านกองทัพบกนะคะสาขากรมวิทยาศาสตร์ทหารบกและคณะสมาชิกแม่บ้านนะคะของกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกค่ะก็ได้เดินทางนะคะไปเยี่ยมชมแล้วก็เลือกซื้อสินค้าในงานโครงการหลวง57ค่ะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครค่ะซึ่งโดยส่วนตัวดิฉันเองก็ไปเมื่อวานนะคะแล้วก็ชื่นชอบนะคะสิ่งที่ชื่นชอบก็น่าจะเป็นข้าวกล้องที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไว้เมื่อสักครู่นั่นก็คือข้าวเจ้าพันข้าวเจ้าจาคูเนเน่เป็นข้าวกล้องนะคะแต่ว่าพันเนี้ยจะนุ่มอร่อยด้วยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือจะเป็นไอศครีมอะโวคาโดอันนี้ก็ถ้าใครที่มีโอกาสไปงานครั้งนี้นะคะก็อยากจะประชาสัมพันธ์ค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะคะที่1ปีจะมีครั้งเดียวค่ะ
1: นะครับก็ถึงวันที่12สิงหาคมนะครับที่อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้เราลงไปที่ภาคใต้กันบ้างนะครับอันนี้เป็นการฝึกนะครับก็คือกองพลทหารราบที่5กองทัพบกไทยนะครับได้ร่วมกับกองพลทหารราบที่2กองทัพบกมาเลเซียได้มีการฝึกผสมนะครับทางบกไทยมาเลเซียนะครับLand Ectomal นะครับโดยมีพันเอกทวีพรคณะทองผู้บังคับการกรมทหารราบที่5นะครับซึ่งเป็นประธานร่วมฝ่ายไทยแล้วก็มีผู้บัญชาการกองพลน้อยฐานราบที่30มาเลเซียเป็นประธานร่วมฝ่ายมาเลเซียก็เป็นประธานร่วมนะครับในพิธีเปิดการฝึกผสมทางบกไทยมาเลเซียภายใต้รหัสก็คือ Land Ectomal นะครับโดยจะมีการฝึกนะครับระหว่างวันที่3ถึงวันที่13สิงหาคมโดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับระหว่างกองทัพบกไทยกับกองทัพบกมาเลเซียแล้วก็เป็นการเพิ่มศักยภาพนะครับในการปฏิบัติภารกิจร่วมนะครับตามในชายแดนไทยมาเลเซียแล้วก็ยังเป็นการปฏิบัติตามพันธกิจนะครับของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกในการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีนะครับระหว่างทั้งสองประเทศโดยจัดการประกอบพิธีเปิดการฝึกนะครับที่กองพันชายแดนที่4นะครับเมืองเกอริกนะครับรัฐเปรัตประเทศมาเลเซียครับ
2: ค่ะสำหรับการฝึกครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งที่29ค่ะโดยกองทัพไทยนะคะจัดกำลังพลฝึกจากกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่5จำนวน1หมวดปืนเล็ก50นายค่ะร่วมกับกำลังพลจากกองพันชายแดนที่4กองทัพบกมาเลเซียจำนวน1กองร้อยนะคะโดยมีการแลกเปลี่ยนเทคนิคการปฏิบัติการต่างๆในหน่วยระดับกองร้อยการปฏิบัติการกิจการพลเรือนแล้วก็การฝึกภาคสนามตลอดห่วงของการฝึกค่ะนั่นก็คือตั้งแต่วันที่3ไปจนถึงวันที่13สิงหาคมนี้นั่นเองค่ะ
1: นะครับจากภาคใต้นะครับไปกันที่กองทัพภาคที่2กันบ้างนะครับล่าสุดนะครับทางกองทัพภาคที่2ก็มีการชี้แจงนะครับกรณีที่มีเหตุบุคคลภายนอกใช้อาวุธปืนยิงตนเองนะครับภายในชมรมสนามยิงปืนค่ายสุรนารีนะครับกองพันทหารม้าที่8กองพลทหารราบที่3เมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาโดยบุคคลภายนอกดังกล่าวนะครับก็ทราบชื่อภายหลังก็คือนายคณิศรชุ่มชิดนะครับอายุ19ปีก็ได้เดินทางมาที่ชมรมสนามยิงปืนนะครับเพื่อสมัครเป็นสมาชิกของชมรมแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารแล้วก็คุณสมบัติตามระเบียบก่อนที่จะดำเนินการเช่าอาวุธปืนพกนะครับขนาด9มม.นะครับพร้อมกระสุนจำนวน50นัดแล้วก็ได้จัดให้เข้ารับการฝึกยิงปืนตามขั้นตอนตามมาตรฐานภายใต้การกำกับดูแลนะครับของครูผู้ฝึกอย่างใกล้ชิดครับ
2: ค่ะจนกระทั่งเวลา 12:25 นะคะภายหลังการฝึกยิงจนถึงนัดสุดท้ายบุคคลดังกล่าวเนี่ยได้ใช้อาวุธปืนยิงตนเองภายในช่องยิงค่ะซึ่งเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บจากบาดแผลกระสุนปืนที่บริเวณศีรษะนะคะโดยกระสุนเนี่ยเข้าที่ขมับขวาและทะลุออกบริเวณขมับซ้ายทางเจ้าหน้าที่ประจำสนามยิงปืนค่ะได้เข้าช่วยเหลือแล้วก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นรวมไปถึงประสานรถพยาบาลนะคะนำส่งโรงพยาบาลค่ายสุรนารีโดยเร่งด่วนพร้อมกับแจ้งพนักงานสอบสวนเข้าดำเนินการตามขั้น

0: ผู้บุคคลดังกล่าวนะครับทรุดตัวลงนั่งก่อนใช้อาวุธปืนยิงตนเองทั้งนี้นะครับจากการตรวจสอบในเบื้องต้นก็ไม่พบความผิดปกตินะครับในขั้นตอนของการรับสมัครการตรวจสอบคุณสมบัติการเช่าอาวุธปืนการจัดการฝึกแล้วก็การกำกับดูแลของผู้เข้ารับการฝึกซึ่งเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้ดำเนินการตามระเบียบแล้วก็มาตรฐานตามความปลอดภัยขณะเดียวกันนะครับหน่วยก็ได้ให้ความร่วมมือนะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจสถานที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานรวมทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับที่ได้บันทึกเหตุการณ์ไว้เพื่อสนับสนุนการสอบสวนแล้วก็พิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนครับ
1: ค่ะทางกองทัพภาคที่2นะคะก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมกับประสานพนักงานสอบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายอย่างโปร่งใสแล้วก็รอบด้านรวมทั้งได้ดำเนินการปิดสนามยิงปืนเป็นการชั่วคราวนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุแล้วก็การรวบรวมพยานหลักฐานทั้งนี้ค่ะทางกองทัพภาคที่2ก็ขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ครอบครัวนะคะยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพื่อให้การตรวจสอบเนี่ยเป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมค่ะ
0: นะครับในช่วงนี้นะครับเราไปพักบทเพลงนะครับเรียกว่าเสียงจากปลายด้ามขวานนะครับแล้วก็มาติดตามข่าวในช่วงต่อไปของรายการเลยครับ

0: ป็นบทเพลงเสียงจากปลายด้ามขวาน
1: ค่ะ
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินครับเสาร์อาทิตย์นี้นะครับถ
1: ้
0: าคุณผู้ชมคุณฟังไม่ได้ไปไหนนะครับก็เชิญชวนคุณผู้ฟังนะครับไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสุโขทัยนะครับในงานเสน่ห์สีสันมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์และวิถีชีวิตสุโขทัยซึ่งจัดงานนะครับระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมภายในงานนะครับได้จัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลายนะครับประกอบด้วยการจำลองวิถีชีวิตและการนำเสนอภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านการละเล่นพื้นถิ่นการเดินแบบเสื้อผ้าและก็เครื่องประดับชาติพันธุ์การประกวดอาหารชาติพันธุ์นะครับขบวนแห่วิถีชีวิตและประเพณีตลาดวัฒนธรรมชาติพันธุ์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนและสินค้าทางวัฒนธรรมรวมถึงการประชุมวิชาการนะครับเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ในของจังหวัดสุโขทัยครับ
1: ค่ะโดยผู้ที่เข้าร่วมงานนะคะในครั้งนี้ก็จะได้ชมการแสดงจากศิลปินรับเชิญนะคะตลอดระยะเวลาของการจัดงานที่จะมาสร้างสีสันแล้วก็ส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายในพื้นที่อำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยค่ะซึ่งมีความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวนะคะเพื่อที่จะกราบขอพรหลวงพ่อทองคำแล้วก็เที่ยวชมสถาปัตยกรรมล้านนาที่งดงามที่เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อทองคำ

0: พุทธรูปทองคำแท้ศิลปะสุโขทัยปางมารวิชัยสวยงามต้นๆของภาคเหนือนะคะที่วัดพิพัฒน์มงคลนั่นเองค่ะ
1: นะครับก็เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่อยู่ใกล้ก็สามารถที่จะเข้าร่วมงานนี้ได้นะครับก็ไปร่วมเรียนรู้นะครับแล้วก็สัมผัสแล้วก็ภาคภูมิใจนะครับในความหลากหลายทางวัฒนธรรมตลอดจนทั้งร่วมมือกันนะครับในการสืบสานคุณค่านะครับของมรดกภูมิปัญญาชาติพันธุ์นะครับให้กับให้เรียกว่าให้คงอยู่อย่างยั่งยืนครับ
0: ค่ะแล้วก็อีก5วันเท่านั้นนะคะสำหรับการเปิดจำหน่ายบัตรชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตอนสีดาค่ะซึ่งมีกำหนดจัดแสดงในระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะโดยจะมีการเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่12สิงหาคมนี้ที่ไทยทิเก็ตเจอทุกสาขาค่ะที่เว็บไซต์ thaiticketmajor.com นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปกดจองบัตรกันได้นะคะวันนี้ทางรายการก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงโขนในครั้งนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
2: เตรียมพบกับการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงสุดยิ่งใหญ่แห่งปีรวมศาสตร์และศิลป์อันวิจิตรการตาของเครื่องแต่งกายหัวโขนและความอ่อนช้อยของท่วงท่าการร่ายรำอันเป็นมรดกภูมิปัญญาแห่งบรรพบุรุษไทยกับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยรวม55รอบโดยจะเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่12สิงหาคมนี้ทางเว็บไซต์ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือโทร02-262-3456ซึ่งบัตรมีราคาตั้งแต่600บาท800บาท1,000 บาท 1,800 บาทและ 2,000 บาทส่วนบัตรรอบนักเรียนมีราคา200บาทโดยนักเรียน20คนใช้สิทธิ์ครูราคาเดียวกัน1คนค่ะสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1จับตอนตั้งแต่พระลักษมีอวตารเป็นนางสีดาได้ราชาพิเศษกับพระรามผู้เป็นพระนารายณ์อวตารครั้นเมื่อติดตามพระรามออกผนวดในป่าจึงถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปยังกรุงลงกาพระรามพร้อมพลวานรจึงยกทัพไปสังหารเหล่ายักษ์และทศกัณฐ์จนสำเร็จนางสีดาผู้ถูกลักพาตัวไปอยู่ในเมืองยักษ์มานานหลายปีเมื่อกลับมายังกรุงอโยธยาจึงต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์จึงทำพิธีเดินลุยไฟเพื่อพิสูจน์ตนและด้วยความรักแท้อันบริสุทธิ์ของนางสีดาจึงไม่ถูกไฟร้อนต้องกายพร้อมทั้งมีดอกบัวรองรับทุกย่างก้าว

0: พระรามจึงรับนางสีดาและ
1: ที่จะถึงนี้เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยนะครับทางรัฐบาลนะครับก็เตรียมจัดกิจกรรมดังกล่าวนะครับโดยนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรนะครับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าในวันที่12สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับนายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามของรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงและก็วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569นะครับโดยมีกิจกรรมมากมายนะครับคุณสุภาพรครับ
2: ค่ะก็จะมีในส่วนของการจัดพิธีทางศาสนานะคะนั่นก็คือพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะคะในช่วงเวลา 7:00 นที่วันที่12สิงหาคมค่ะส่วนกลางเนี่ยจัดขึ้นที่ท้องสนามหลวงนะคะพระสงฆ์จำนวน193รูปค่ะโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยภริยาค่ะในส่วนของภูมิภาคทุกจังหวัดนะคะจัดพิธีขึ้นที่ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศค่ะสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมค่ะ
1: นะครับแล้วก็มีการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระกุศลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับได้ดำเนินการเสนอมหาเถรสมาคมนะครับเพื่อพิจารณาให้วัดทุกวัดนะครับในประเทศไทยได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระสนในวันพุธที่12สิงหาคม2519สำหรับวัดไทยในต่างประเทศนะครับก็ให้พิจารณาจัดพิธีนะครับตามที่เห็นสมควรและก็เหมาะสมครับ
2: ค่ะในส่วนของการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมค่ะก็ขอให้จัดตามความเหมาะสมนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะทางด้านของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าวนี้ด้วยค่ะ
1: นะครับแล้วก็พูดถึงกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพนะครับเช้าวันนี้เองนะครับกองทัพบกได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระทานนะครับสำนักงานเขตธนบุรีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกระทรวงแรงงานได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพระทานนะครับเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพแล้วก็วันแม่แห่งชาติด้วยนะครับโดยจัดตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นณวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารแขวงวัดกัลยาเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครกิจกรรมนะครับก็ประกอบด้วยการเชิญถุงพระราชทานนะครับมอบให้กับกลุ่มเปราะบางจำนวน100ถุงมีโรงครัวพระราชทานนะครับการบริการทางการแพทย์การซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์การซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าการบริการตัดผมและกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาประโยชน์และบำเพ็ญสากุศลนะครับโดยมีพลเอกสานติสกุลตนาคนะครับประธานคณะที่ปรึกษาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมครับ
2: ค่ะแล้วก็ในวันอังคารที่11สิงหาคมนะคะกองทัพบกค่ะพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยภายในกองบัญชาการกองทัพบกนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติขึ้นนะคะก็จะมีกิจกรรมค่ะมีกิจกรรมถวายพระเกียรตินะคะแล้วก็มีกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลนะคะตามโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ10ขออภัยค่ะครบ10ปี10ล้านหยดทศวรรษทศมินนั่นเองนะคะก็รวมถึงมีกิจกรรมเผยแพร่พระเกียรติคุณการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่1ถึง31สิงหาคมนี้ด้วยค่ะ
1: นะครับก็คือตลอดทั้งเดือนนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: มาดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับด้านการบรรเทาสาธารณภัยนะครับเราไปในพื้นที่ของกองทัพภาคที่3ที่ค่ายเมงรายมหาราชจังหวัดเชียงรายนะครับพลตรีจักรวีเสนีวรยุทธผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระทานมณฑลฐานบกที่37แล้วก็ในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลฐานบกที่37ได้เป็นประธานการประชุมชี้แจงนะครับเกี่ยวกับการเตรียมการด้านการบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยทหารในพื้นที่ที่รับผิดชอบในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายจำนวน4หน่วยนะครับนั่นก็คือหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่17ในพระองค์กองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่17และกองพันทหารปืนใหญ่ที่17กรมทหารปืนใหญ่ที่4โดย ท่านได้รับชมนะครับการแสดงสาธิตการเผชิญเหตุตามแผนเผชิญเหตุในพื้นที่ของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งดำเนินการโดยกำลังพลนะครับที่เข้ารับการฝึกชุดเผชิญเหตุของชุดบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกไปแล้วนะครับพร้อมกับได้ตรวจสอบนะครับความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัยของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของมณฑลฐานบกที่37นะครับซึ่งได้บูรณาการนะครับการระดมสรรพกำลังนะครับยานพาหนะยุทโธปกรณ์แล้วก็กำลังพลนะครับทั้งในส่วนของมณฑลฐานบกที่37กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายและก็กองพลฐานราบที่7นะครับอันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมในการที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนนะครับจากสาธารณภัยที่สามารถได้ทำได้อย่างรวดเร็วนะครับมีประสิทธิภาพแล้วก็ทันต่อสถานการณ์ครับ
2: ค่ะแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะคะถึงผู้มีจิตศรัทธาค่ะเกี่ยวกับเหรียญยุทธบดินทร์ศตวรรษนะคะรุ่นหนุมานแผงฤทธิ์รวยรวยล้านล้านค่ะ
1: นะครับก็ช่วงนี้นะครับผ่านพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลรุ่นนี้ไปแล้วนะครับก็คือรุ่นยุทธบดินทร์ศตวรรษที่สโมสรร่วมเริงชัยค่ายสุรานารีนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์นะครับอธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับเป็นประธานจุดเทียนชัยแล้วก็ได้กราบนิมนต์พระเทพวัชรธรรมโสพลนะครับหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับเมตตารับราษฎรนั่งปลุกอธิษฐานจิตนะครับก็ไปติดตามได้นะครับที่Facebook นะครับเหรียญยุทธบดินทร์ศตวรรษนะครับเพื่อที่จะนำรายได้สมทบกองทุนยุทธการยุทธบดินทร์นะครับไปช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวแล้วก็กำลังพลที่ได้รับผลกระทบนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อประเด็นก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานแปรรูปยางคลองกลิ่วเจ้าหน้าที่เร่งสกัดกว่า2ชั่วโมงล่าสุดคุมเพลิงได้แล้วด้านสุชาติสั่งคอพอตรวจคุณภาพอากาศเข้มสักครู่กลับมาติดตามครับ
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
7: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
8: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิล
7: ด์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
8: ฮีโร่เซฟเวิล
7: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
8: ว้ฮีโร่เซฟ
9: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
6: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
10: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
4: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงงานแปรรูปยางของบริษัทซินอีไทยอินดัสเทรียลเทรดจำกัดซึ่งประกอบกิจการแปรรูปและขึ้นรูปยางรถยนต์ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วนเนื่องจากภายในโรงงานมีวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยางซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่ติดไฟได้ง่ายและก่อให้เกิดกลุ่มควันจำนวนมากทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากลำบากเจ้าหน้าที่ได้ระดมฉีดน้ำควบคุมเพลิงอย่างต่อเนื่องใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงจึงควบคุมสถานการณ์ไว้ได้เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะที่สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการตรวจสอบด้านนายสุชาติชมกลิ่นห่วงประชาชนเหตุเพลิงไหม้โรงงานรีไซเคิลยางบ้านบึงสั่งคอพอตรวจคุณภาพอากาศเข้มแจ้งเตือนประชาชนใกล้ชิดคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
11: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าได้ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้โรงงานรีไซเคิลยางรถยนต์ ตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีอย่างใกล้ชิดด้วยความห่วงใยผลกระทบด้านมลพิษและสุขภาพของประชาชนพร้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสนับสนุนการระงับเหตุตรวจสอบคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมรวมถึงแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายขณะที่ด้านของดร.สุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าเบื้องต้นได้มอบหมายให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่13ชลบุรีร่วมกับกองตรวจมลพิษลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยเมื่อเวลา 8:00 น.ที่ผ่านมาได้ประสานอพยพนักเรียนออกจากพื้นที่เสี่ยงและให้ผู้ปกครองรับกลับบ้านพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการออกนอกอาคารขณะที่เวลา 9:20 น.ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นปิดประตูและหน้าต่างงดกิจกรรมกลางแจ้งพร้อมเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์รวมถึงผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจหรือโรคหัวใจหากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันทีวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: และมีรายงานเกิดเหตุรถเก๋งพุ่งชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองตอนพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ10รายโดยหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยหน่วยแพทย์ฉุกเฉินและตำรวจได้เร่งรุดเข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเร่งด่วนเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างคัดแยกผู้บาดเจ็บปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุและทยอยนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงขณะที่บริเวณจุดเกิดเหตุมีการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อเปิดเส้นทางให้รถพยาบาลและรถกู้ชีพสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี
12: ้การโกหกบิดเบือนเท่ากับปฏิเสธความจริงและคนที่ปฏิเสธความจริงจะไม่ได้รับการยอมรับในที่สุดร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
13: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
14: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
13: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
14: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
13: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
14: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
13: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
14: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
13: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
14: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
15: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
14: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
13: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
16: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
17: Beautiful Music
16: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 95 MHz

0: ร้านกำนันมานะ
1: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
0: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ

0: ตอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร02-379-1020 สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สวัสดีค่ะอาหารไทยเป็นอาหารที่มีเครื่องปรุงหลายชนิดเครื่องปรุงบางชนิดเป็นใบไม้เช่นผักชีฝรั่งใบสะระแหน่ใบยะนางเป็นต้นอาหารที่มีชื่อว่าซุปหน่อไม้จะมีใบยะนางเป็นเครื่องปรุงชนิดหนึ่งใบยะนางหรือยะนางเป็นชื่อเถาวัลย์ชนิดหนึ่งใช้ใบต้มกับหน่อไม้เพื่อให้หน่อไม้หายรสขื่นและรากใช้ทำยาเถาของยะนางยังใช้สารหรือถักทำภาชนะได้เรียกว่าเถายะนางวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่ายะนางแล้วเด็กๆ เข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
14: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะคืบหน้าเหตุกราดยิงที่นนทบุรีล่าสุดผู้ก่อเหตุเสียชีวิตแล้วขณะตำรวจยืนยันปืนใช้ก่อเหตุเป็นของปู่มือยิงสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จับมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ความคืบหน้าเหตุกราดยิงที่นนทบุรีล่าสุดผู้ก่อเหตุเสียชีวิตแล้วขณะเจ้าหน้าที่พบศพปู่ย่าเสียชีวิตในบ้านพักคาดถูกฆ่าก่อนมาก่อเหตุที่โรงเรียนคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
3: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้พลตำรวจเอกทัชชัยปิญญาเนรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่เหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิต7รายเป็นครู3รายนักเรียน3รายและผู้ก่อเหตุ1รายผู้บาดเจ็บ15รายนำส่งโรงพยาบาลแล้วในจำนวนนี้สาหัส2รายโดยมีการอพยพครูและนักเรียนไปที่โรงเรียนชานรัฐวิทยาโดยให้พ่อแม่ผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับบ้านทางนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจนำนักจิตวิทยาไปดูแลโดยด่วนส่วนผู้ก่อเหตุพบอาวุธปืน9มม1กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนได้รับรายงานว่าเป็นของปู่ทางนี้ก่อนน่าจะมาก่อเหตุที่โรงเรียนผู้ก่อเหตุได้ใช้อาวุธปืนยิงปู่กับย่าเสียชีวิตที่บ้านพักในพื้นที่สภ.บางบัวทองก่อนจะมาก่อเหตุที่โรงเรียนรวมใช้กระสุนปืนไปทั้งสิ้น26นัดกระสุนที่พบนอกแม็กอีก34นัดสำหรับสาเหตุการก่อเหตุคาดว่ามาจากปัญหาครอบครัวโดยผู้ก่อเหตุอยู่กับปู่มาโดยตลอดณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดทรงสถิตอยู่ในดวงใจประสบนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ตอนฉากบังเพลิงวิจิตรนิรมิตส่งเสด็จสู่สวงสวรรค์ติดตามกับคุณกฤตยารอดรัตนาทูลค่ะ
4: บังเพลิงของพระเมรุมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมศิลปากรได้ออกแบบโดยสะท้อนพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรจากพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงส่งเสริมงานศิลปาชีพโดยเฉพาะงานด้านผ้าไทยที่สร้างงานสร้างอาชีพแก่ราษฎรและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยจนนำมาสู่แรงบันดาลใจในการถ่ายทอดลงบนฉากบังเพลิงในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพผ่านจิตรกรรมรูปนางฟ้าเทพธิดาส่งเครื่องชุดไทยพระราชนิยมที่ทรงสร้างสรรค์และพระราชทานไว้8แบบเพื่อเป็นชุดแต่งกายประจำชาติโดยสถาบันสิริกิติ์ได้รับมอบหมายให้จัดทำด้วยเทคนิคปักผ้าทางการเขียนสีที่เป็นที่นิยมซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบ116ปีหลังจากที่ใช้เทคนิคนี้ครั้งสุดท้ายในการจัดสร้างพระเมรุมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่5และนับเป็นครั้งที่2ของกรุงรัตนโกสินทร์นอกจากความงดงามทางทัศนศิลป์แล้วยังนับได้ว่าเป็นบันทึกประวัติศาสตร์แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงชุบชีวิตผืนผ้าภูมิปัญญาไทยให้โลดแล่นอย่างสง่างามมาจนถึงปัจจุบันปริตยารอดรัตนาทูลเพียบเรียง
2: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามของรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และงานช่างศิลป์ที่ประณีตในทุกองค์ประกอบจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569ผ่านไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.com
5: คิดให้เยอะในเรื่องงานแต่อย่าใส่ใจในเรื่องที่ไม่เข้าท่าและอย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่พัฒนาความคิดและจิตใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
7: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
0: 94.5 MHz เคล็ดลับการเป็นพ่อแบบอู้หูหนูรักพ่อจังจากโครงการ
12: ใกล้กันอีกนิดนะพ่อ
13: เสาร์อาทิตย์นี้แม่ต้องไปทำงานต่างจังหวัดต้องปล่อยให้ลูกอยู่บ้านกับพ่อตามลำพังเฮ้ยเป็นห่วงจังทำไงดีเนี่ย
14: โอ้โหงานเข้าแล้วสิครับคุณผู้ฟังครับผมเชฟเชิญยิ้มนะครับอยากจะถามคุณผู้ฟังเหลือเกินนะครับว่าจะทำอย่างไรดีนะครับเมื่อคุณพ่อหล่อๆอย่างเราเนี่ยต้องรับหน้าที่ดูแลลูกคนเดียวตอนที่คุณแม่ไม่อยู่แต่ว่าอย่ากังวลไปเลยครับไปฟังคุณพ่อกฤตโพธิปิตินะครับคุณพ่อคนเก่งของน้องกัดและน้องแก๊งและสามีแสนดีของคุณท็อปดารณีนุชแล้วคุณจะรู้ว่าพ่อทำได้
15: สวัสดีครับผมกฤตโพธิปิติตอนนี้ผมมีอาชีพก็คือเป็นพ่อบ้านครับคอยดูแลบ้านและดูแลคนในครอบครัวได้ปรึกษาการคุณท็อปเลยบอกว่าให้อยู่บ้านเนี่ยดูแลลูก1คนเพราะว่าเผื่อมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยลูกจะได้หันมาคุยกับใครได้สักคนนึงไม่ใช่ว่าหายไปกันหมดเรื่องการดูแลลูกเนี่ยฮะผมก็จะเป็นเมนหลักคือตื่นตั้งแต่ 5:00 น.ยังไงลูกเสือเราก็จะดูผ้าพันคอเค้าเป็นยังไงบ้างบางทีก็ต้องจัดระเบียบให้เค้าอะไรอย่างเงี้ยพอส่งลูกเสร็จบางวันก็อาหารหมดเราก็ไปจ่ายกับข้าวในฐานะที่ผมเป็นพ่อบ้านเนี่ยนะครับผมอยู่ตรงนี้เนี่ยมา13ปีนะฮะศักดิ์ศรีของผมหรือใครคิดว่ามีศักดิ์ศรีนะฮะขอให้ลดตรงนี้ลงไปแล้วกลับมาอยู่กับครอบครัวให้เวลากับลูกเยอะแล้วคุณจะมีผลิตผลที่สวยงามที่สุดครับ
14: ฟังแล้วน่าภูมิใจมากเลยนะครับเนี่ยที่พ่อก็สามารถดูแลแทนแม่ได้ขนาดนี้แถมยังได้มีโอกาสใกล้ชิดลูกเป็นพิเศษอีกด้วยถึงแม่ไม่อยู่พ่อสุดหล่อก็สามารถดูแลลูกๆได้คอนเฟิร์มครับ
16: ขยับความไกลเข้ามาให้ชิดใกล้กันอีกนิดนะพ่อพบวิธีใกล้กันไม่ต้องเขินที่ www.familynetwork.or.th สนับสนุนความใกล้ชิดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สสส.สถาบันราชานุกูลและมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
17: ใกล้กันอีกนิดนะพ่อ
11: ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
0: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
1: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
2: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แ

0: คยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
1: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
2: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
3: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
0: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
4: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชอชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจอสอ 1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ 1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่16ความรุนแรง
2: เออต่อเมื่อคืนเห็นข่าวรถที่พุ่งชนเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยที่กำลังทำงานอยู่หรือเปล่าโอ้ยน่ากลัวมากเลยเห็นเต็มๆเลยนะดีนะเนี่ยลูกพี่เข้านอนเร็วไม่อยากให้เห็นภาพพวกนี้หรอกรุนแรงมากเลยนะ
3: จริงด้วยพี่เมื่อเช้าออฟฟิศเราก็คุยกันแต่เรื่องนี้แหละพวกที่ไม่ได้ดูทีวีก็เลยเข้าไปดูซ้ำทางอินเทอร์เน็ตผมพลอยได้ดูไปหลายรอบจนมึนหัวเลยเนี่ย
2: ฮะดูทางเน็ตได้ด้วยเหรอ
3: โหเชื่ออีกแล้วเจ๊เดี๋ยวนี้อยากดูอะไรเขาก็เข้าอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นเลยครับจะดูกี่ร้อยรอบก็ดูไปอยากจะเอารุนแรงสะใจแบบไหนล่ะระเบิดตึกจลาจลคนตีกันมีให้ดูทั้งนั้น
2: อย่าง
3: น
2: ี้เด็กก็เข้าไปดูได้นะสิ
3: แถมโหลดมาดูได้หลายรอบด้วยนะพี
2: ่โอ้ยดูครั้งเดียวฉันยังจำติดตาเลยแล้วเด็กๆจะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ย
1: มีการศึกษาการเติบโตของเด็กอเมริกันกว่าพันคนเป็นเวลานานกว่า10ปีเพื่อดูว่าสื่อมีผลกระทบอย่างไรกับเด็กพบว่าตั้งแต่วัยเด็กเล็กจนถึงอายุ18เด็กอเมริกันจะได้ชมภาพเรียนแบบฆาตกรรมถึง 16,000 ช็อตและภาพความรุนแรงถึง 200,000 ช็อตทั้งจากโทรทัศน์และเกมคอมพิวเตอร์งานวิจัยบอกว่าสื่อที่รุนแรงอาจกระตุ้นพฤติกรรมก้าวร้าวและต่อต้านสังคมทำให้เด็กรู้สึกเฉยๆต่อความรุนแรงทั้งยังตอกย้ำให้เด็กรู้สึกว่ากำลังอยู่ในโลกที่มีแต่ความป่าเถื่อนและอันตรายโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า8ขวบซึ่งยังไม่สามารถแยกแยะระหว่างภาพที่เป็นจริงกับภาพที่สร้างขึ้นเด็กๆจะเรียนรู้อย่างรวดเร็วว่าความรุนแรงคือวิธีแก้ไขและยุติปัญหาที่ยุ่งยากยิ่งสื่อโทรทัศน์แสดงความรุนแรงได้เหมือนจริงมากเท่าไหร่เด็กๆก็ยิ่งมีแนวโน้มเรียนแบบความรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นโดยเฉพาะเมื่อผู้กระทำเป็นตัวเอกทั้งในสื่อโทรทัศน์และเกมต่างๆ
2: โหข่าวดังสักขนาดนี้ตามิกต้องอยากเข้าไปดูแน่ๆเลยฉันจะห้ามยังไงดีล่ะ
3: เอางี้พี่ก็ชวนคุยชวนดูไปด้วยกันซะเลยจะได้รู้ว่าลูกคิดยังไงดูอะไรก็ดูได้ที่สำคัญคือต้องไม่ให้ลูกดูตามลำพังนะพี
1: ่รู้ทันโลกก้าวทันลูกกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสนใจบทสารคดีติดต่อ02-954-2346-7
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะความคืบหน้าเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนย่านบางกรวยล่าสุดมีผู้เสียชีวิตรวม8รายและมีรายงานพบร่างเต้ดราก้อนไฟลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้สะพานพระราม7หลังหายตัวปริศนาตั้งแต่เช้ามืดวานนี้สักครู่มาติดตามค่ะอะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
0: ์สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยความคืบหน้าเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนย่านบางกรวยจังหวัดนนทบุรีมีผู้เสียชีวิตรวม8รายตำรวจเร่งรวบรวมหลักฐานคลี่คลายแรงจูงใจการก่อเหตุคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
6: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนว่าเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตรวม8รายประกอบด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองเลขานุการหน้าห้องครูแนะแนวครูภาษาไทยครูคณิตศาสตร์และผู้ก่อเหตุรวมถึงคุณปู่และคุณย่าที่เสียชีวิตภายในบ้านพักโดยผู้ก่อเหตุพยายามปลิดชีพตนเองหลังลงมือก่อเหตุก่อนเสียชีวิตที่โรงพยาบาลขณะเดียวกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายโดยเป็นผู้บาดเจ็บอาการสาหัสหรือกลุ่มสีแดงประมาณ10รายซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ระดมทีมแพทย์ดูแลและติดตามอาการอย่างใกล้ชิดผลจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอาวุธที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนขนาดเล็กซึ่งมีทะเบียนเป็นของผู้เป็นปู่อดีตข้าราชการครูเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นผู้ก่อเหตุได้ลงมือยิงปู่และย่าที่บ้านก่อนเดินทางมาก่อเหตุภายในโรงเรียนแต่ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุแรงจูงใจในการก่อเหตุได้ด้านตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบโทรศัพท์มือถือภาพจากกล้องวงจรปิดและไล่เรียงไทม์ไลน์เหตุการณ์อย่างละเอียดพร้อมประสานผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เพื่อตรวจสอบข้อมูลการติดต่อสื่อสารขณะที่ข้อมูลจากโรงเรียนระบุว่าผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนมีเพื่อนและไม่เคยมีพฤติกรรมก้าวร้าวทั้งนี้ทุกหน่วยงานยังคงเร่งสืบสวนเพื่อหาสาเหตุและแรงจูงใจของเหตุการณ์ต่อไปณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
5: ล่าสุดมีการเปิดรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเหยื่อเหตุกราดยิงนนทบุรีคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
7: จากเหตุการณ์กัดยิงที่โรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งย่านบางกรวยจังหวัดนนทบุรีจนมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากจนถึงขณะนี้โรงพยาบาลที่รับผู้ได้รับบาดเจ็บต้องการเลือดด่วนจึงขอประชาสัมพันธ์สำหรับท่านใดที่มีสุขภาพแข็งแรงต้องการร่วมบริจาคโลหิตสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่8แห่งได้แก่สถานีกาชาด11วิเศษนิยมบางแคบ้านทรงไทยย่านวงสว่างเดอะมอลล์ไลฟ์สไตล์4สาขาสาขาบางแคชั้น3สาขาบางกะปิชั้น2สาขางามวงศ์วันชั้น5สาขาท่าพระชั้น1ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียมสุขุมวิทชั้น M ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตชั้น1ฝั่งอีสต์สเปย์ติดกับลานไอสเกตไอสนาคาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-256-4300ณทิพย์สุดาตุลักษารายงานค่ะ
5: และจากกรณีแฟนสาวของนายธามันเต้พานหรือนายเตวิตเต้พานหรือเต้ดราก้อนไฟอายุ46ปีเขาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.บางกรวยจังหวัดนนทบุรีว่าเต้ดราก้อนไฟได้หายตัวออกจากบ้านพักพร้อมรถจักรยานเมื่อช่วง 04:00 วันที่6สิงหาคมและทางครอบครัวไม่สามารถติดต่อได้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เร่งติดตามหาตัวเต้ดราก้อนไฟทันทีโดยเต้ดราก้อนไฟไม่พกโทรศัพท์ไปและไม่ได้สวมใส่นาฬิกาที่ใช้บอกพิกัดได้ไปด้วยจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าหมู่บ้านพบว่าเต้ดราก้อนไฟได้ปั่นจักรยานออกจากหมู่บ้านไปช่วงเวลา 04:00 ตามลำพังเพียงคันเดียวนอกจากนี้ยังได้มีการสอบถามไปยังกลุ่มเพื่อนของเต้ที่รวมกลุ่มกันปั่นจักรยานแต่กลับไม่พบเบาะแสจนล่าสุดเจ้าหน้าที่พบร่างของเต้ดราก้อนไฟลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม7จังหวัดนนทบุรีโดยเจ้าหน้าที่จะนำร่างขึ้นมาส่งไปชันสูตรและหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไป
8: ยิ้มสยามไม่ได้หายไปไหนเสน่ห์ไทยยังอยู่ที่รอยยิ้มของคุณ
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
10: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
13: ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
3: ช่วงภาษาไทยน่ารู้กับคุณครูติ๋ม

สวัสดีค่ะบ้านที่อยู่อาศัยของเรานอกจากจะมีการจัดสวนปลูกต้นไม้ดอกไม้ให้สวยงามน่ามองน่าดูแล้วยังมีการทำรั้วรอบบ้านอีกอาจจะเป็นรั้วเตี้ยๆหรือรั้วสูงๆรั้วหมายถึงเครื่องล้อมกันเป็นเขตของบ้านเป็นต้นมักทำด้วยต้นไผ่ต้นไม้ขนาดเล็กหรือสังกะสีเป็นต้นซึ่งทำให้เกิดความสวยงามการทำรั้วรอบบ้านนอกจากจะเป็นการบอกเขตของบ้านแล้วยังเป็นการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้ามาในบ้านของเราอีกด้วยวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่ารั้วแล้วเด็กๆเข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะ

0: อยากเป็นหัวหน้าพ่ออยากเป็นใครก็ได้ในออฟฟิศพ่อ
1: ทำไมลูกคุณถึงอยากเป็นคนพวกเนี้ยล่ะก็เพราะว่าคุณเกรงใจคนพวกเนี้ยมากกว่าลูกเมียตัวเองเวลาที่คุณสูบบุหรี่ไงเกรงใจลูกเมียมั้งบ้านต้องปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่ผมยังไม่ได้บอกรักแม่ยังไม่ได้ขอโทษพ่อยังไม่ได้เป็นพ่อที่ดีด้วยผมยังไม่ได้บอกลาแฟนผมยังไม่ได้เป็นผู้จัดการบ้านผมก็ยังผ่อนไม่หมดแล้วลูกผมอ่ะใครจะมาส่งเสียพินัยกรรมก็ยังไม่ได้คิด
3: ถ้าชีวิตยังมีเรื่องที่ต้องทำอีกเยอะดื่มไม่ขับจากสสส
4: 94.5 MHz

0: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
2: แม่ไปเชียงใหม่กับเพื่อนมีของฝากกลับมาเยอะแยะ
3: นี่ลูกมากินแคบหมูน้ำพริกหนุ่มหมูยอเร็ว
2: พ่อไปเมืองจีนกับเพื่อนก็มีของฝากให้หนูไม่เคยขาด
4: เห็นบ่นว่าเบื่อตุ๊กตาหมีแพนด้าคราวนี้พ่อเลยซื้อเสื้อลายแพนด้ามาฝาก
2: พ่อกับแม่มีของฝากให้หนูทุกครั้งแต่ไม่เคยมีเวลามาฝากหนูบ้างเลย
5: ความสุขง่ายๆไม่ต้องไปเที่ยวที่ไหนไกลแค่มีเวลาให้คนในครอบครัวร่วมค้นหาวิธีหยุดทุกข์สร้างสุขเพื่อครอบครัวได้ที่ www.familynetwork.or.th โดยแผนงานสุขภาวะครอบครัวสสส
6: 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหัวในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักอยู
3: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจร

0: เจ๊กุหลาบหรือเห็งรังใหญ่อ้อยที่หน้าตลาดแม่โอ้โหขายลิบขายลีคงต่อคิวซื้อกับข้าวเยอะแยะเลยไม่เห็นเมืองรังลือเลยวะ
1: นั่นสิร้านใหญ่อ้อยมีดีอะไรเหรอเนี่ยสงสัยต้องไปแอบดูซะละขายดีกว่าร้านฉันได้ยังไงเนี่ย
0: ไม่ต้องไม่ต้องถามอานงก็ได้นงไงมาแล้วมาแล้ว
2: นงจอดก่อนเลย
3: ลาใจสับหยอสับหยอเกิดอะไรล่ะใจ
1: ก็ฉันเห็นแกไปส่งคนที่ร้านใหญ่อ้อยทำไมคนมันเยอะอย่างนั้นมันแจกฟรีหรือยังไงมาบอกฉันเร็ว
3: ๆโอ้ยเปล่าหรอกเขาขายปกตินั่นแหละแต่เห็นว่ารับพ่อครัวคนใหม่มาฝีมือดีเชียว
0: เป็นใครอะอานง
3: ก็ไอ้พุทธไง
1: ไหนว่ามันไปเลิกยานี่มันบำบัดเสร็จแล้วเหรอเนี่ย
3: ใช่แล้วเพิ่งกลับมาที่ก่อนได้ข่าวว่ามันชอบทำกับข้าวอ่ะตอนเข้าไปบำบัดอ่ะเขาก็เลยให้มันเป็นพ่อครัวมาด้วยเขาบำบัดครบระยะเวลานะกลับมาอยู่บ้านมันก็บ่นบอกว่าอยากหางานทำอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่วัยรุ่นชื่นใจมาก
0: แล้วไปอยู่ลังยายอ้อยไล่ยังไงอ่ะ
4: ฉันเอาไปฝากทำงานเองแหละตอนแรกยายอ้อยเขาก็ไม่ยอมรับนะพ่อครัวแต่ฉันให้เจ้าพุทธลองทำกับข้าวให้ชิมดูตอนนี้ยายอ้อยเลยติดใจในฝีมือยอมรับให้ทำงานแล้วนะ
1: แหมผู้ใหญ่นี่ก็มีของที่ดีไม่เห็นจะแนะนำคนจัดเองบ้างเลย
4: ฉันก็มาถามเจ๊กุหลาบแล้วไงเห็นอิดอิดออดๆบอกมีคนเยอะแล้วโน่นนี่ไม่ยอมท่าเดียวฉันก็เลยพามันไปหายายอ้อยเขาไม่อิดออดเลยสักคำ
0: เฮงไหมเฮงไหมลือเนี่ยไม่รู้จะให้โอกาสคงเป็นไงเสียของลีไปเลยคงที่เขาเคยผิดพลาดนะเขาอักไม่ได้ตั้งใจก็ไล่วันนี้กลับตัวใหม่เป็นคงคงเงินแล้วดีแล้วล่ะผู้ใหญ่เล็กๆมุกจะไล่รับโอกาสลี
3: ใช่ดูสิยายอ้อยคนให้โอกาสอ่ะก็ขายดิบขายดีอะไรเป็นไงแถมยังมีคนมาช่วยงานส่วนไอ้พุทธนะก็เป็นคนได้รับโอกาสมีงานทำได้เริ่มชีวิตใหม่ลงตัวแป๊ะ
1: ๆไม่รู้ผู้ใหญ่คราวหน้ามีใครฝีมือดีๆต้องมาให้ฉันเลือกก่อนนะฉันน่ารักเด็กอยากให้โอกาสคน
5: เรื่องสั้นพักตลาดเมื่อผู้ผ่านการบำบัดกลับสู่สังคมสิ่งสำคัญคือการได้รับโอกาสเข้าทำงานเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ดังนั้นสถานประกอบการและเจ้าของกิจการควรให้โอกาสผู้ที่เคยพลาดพลั้งเข้าทำงานเพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคมเพราะหากผู้ผ่านการบำบัดไม่มีอาชีพก็จะกลับไปเสียซ้ำและกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนได้อีก
6: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม 94.5 เมกะเฮิร์ต

0: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
1: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
2: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
3: 94.5 MHz

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีผู้บาดเจ็บจากเหตุกราดยิงนนทบุรีรวม22รายกระทรวงสาธารณสุขส่งทีม MCAT ดูแลผู้ได้รับผลกระทบสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเผยมีผู้บาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีรวม22รายสั่งการติดตามดูแลผู้ป่วยอาการหนักต่อเนื่องคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
7: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยความคืบหน้าการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์กราดยิงภายในโรงเรียนว่าขณะนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม22รายโดยเป็นผู้รับบาดเจ็บอาการสาหัสหรือกลุ่มสีแดง9รายแบ่งเป็นเด็ก7รายและเป็นผู้ใหญ่2รายผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบางกรวยและโรงพยาบาลบางใหญ่ส่วนผู้ป่วยอาการหนักได้ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าแห่งละ2รายโดยมีเด็ก2รายที่ยังคงรักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤตหรือ ICU ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้กำชับให้ทุกโรงพยาบาลดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มศักยภาพพร้อมกันนี้กรมสุขภาพจิตได้ส่งทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือทีม MCATนำโดยโรงพยาบาลศรีธัญญาลงพื้นที่ประเมินและดูแลสภาพจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบโดยจัดทีมปฏิบัติการ7ทีมเพื่อให้การช่วยเหลือทั้งผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์โดยตรงบุคลากรทางการศึกษานักเรียนผู้ปกครองและประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการเยียวยาเป็น2ระยะคือลงพื้นที่เยี่ยมติดตามผู้ได้รับผลกระทบถึงบ้านในช่วงที่โรงเรียนยังปิดและเมื่อโรงเรียนกลับมาเปิดการเรียนการสอนจะจัดกิจกรรมฟื้นฟูสภาพจิตใจของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
6: กองทัพบกส่งชุดแพทย์ฉุกเฉินศูนย์อุบัติเหตุโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ารุดเข้าช่วยเหลือเหตุภายในโรงเรียนเทพศิรินล่าสุดรับผู้บาดเจ็บ3รายอยู่ภายใต้การรักษาของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
8: กองทัพบกได้ส่งชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินศูนย์อุบัติเหตุโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าลงพื้นที่ช่วยเหลือเหตุการณ์ภายในโรงเรียนเทพศิรินจังหวัดนนทบุรีเมื่อช่วงสายวันนี้หลังเกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายโดยได้รับสั่งการจากพลตรีณรงค์ภักดีสุภผลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าให้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อคัดแยกและรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นชุดแพทย์ฉุกเฉินรับดูแลนักเรียนบาดเจ็บจากบาดแผลถูกยิงจำนวน2รายซึ่งอยู่ระหว่างการผ่าตัดด่วนจากทีมแพทย์และได้รับการประสานรับผู้ป่วยเพศชายเพิ่มเติมอีก1รายจากโรงพยาบาลบางบัวทองโดยมีชุดจราจรโครงการพระราชดำริช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางทำให้ยอดผู้บาดเจ็บในการดูแลรวมเป็น3รายทั้งนี้กองทัพบกขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระดมบุคลากรทางการแพทย์ในสังกัดกรมแพทย์ทหารบกและกำลังพลช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและสามารถติดต่อประสานขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยทหารในพื้นที่ได้ตลอดเวลาวิริยะจันทรารายงาน
6: แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนเร่งซ่อมคอสะพานข้ามห้วยแม่สุยะที่ถูกกระแสน้ำป่าพัดขาดให้รถสัญจรผ่านได้ชั่วคราวแล้วคุณชัชวาลวังที่ยองรายงานค่ะ
9: ความคืบหน้ากรณีเกิดกระแสน้ำป่าพัดคอสะพานข้ามห้วยแม่สุยะตำบลห้วยผาอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนขาดตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาทำให้การสัญจรจากพื้นที่อำเภอปายและอำเภอปางมะผ้าเข้าสู่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอนถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงนั้นล่าสุดทางแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนได้ระดมเครื่องจักรกลหนักทำการซ่อมแซมคอสะพานและติดตั้งสัญญาณเตือนจนสามารถเปิดการสัญจรผ่านได้ชั่วคราวแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงและเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกเนื่องจากสามารถสัญจรผ่านได้เพียงช่องทางเดียวต้องหยุดรถให้สวนทางกันเป็นช่วงๆผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังเพราะอาจจะเกิดน้ำป่าพัดคอสะพานเสียหายซ้ำได้อีก ทั้งนี้ต้องรอให้ระดับน้ำลดลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติทางแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนจึงจะสามารถดำเนินการซ่อมแซมคอสะพานให้ใช้การได้เป็นการถาวรชัชวาลวังที่ยองรายงาน
1: คาร์ดิโอช่วยเผาผลาญไขมันและเสริมความแข็งแรงของหัวใจส่วนเวทเทรนนิ่งนั้นช่วยสร้างกล้ามเนื้อและเพิ่มระบบเผาผลาญควรทำควบคู่กันนะครับเพื่อผลลัพธ์ที่สมดุลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
6: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
11: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
10: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
11: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
11: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
11: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
11: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
12: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
11: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
13: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
14: ร้านกำนันมานะ
13: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ไม่กินเส้นนะแล้วจะมาถามผมทำไมด
1: ิ
0: ไม่กินเส้นนะไม่กินเส้นโอ้ไม่กินเส้นเขาไม่กินเส้นไปถามพ่อใหญ่ด้วยนะนะมากินเส้นกันนะโอ้น่ารักทั้งคู่เลยอ่ะเดี๋ยวจะยกลูกแมวให้เป็นรางวัลคนละตัว

0: ขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอด
1: ทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะ
2: กินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว
3: ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วยแต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
4: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสสส

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องพลิกหน้ามือเป็นหลังมือครับการเปลี่ยนแปลงโดยตนรีบขนขวายคือเปลี่ยนร้ายเป็นดีขมิขมันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือสื่อรู้กันอาจถึงขั้นเป็นคนใหม่ในร่างเดิมอย่าพลิกดีเป็นร้ายหายนะคนเขาจะสมเพชเหตุร้ายเริ่มจะเปลี่ยนแปลงทั้งทีดีกว่าเดิมโดยส่งเสริมความดีที่จิตใจน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือความหมายคือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ตรงกันข้ามจากเดิมโดยสิ้นเชิงเหมือนกับการพลิกฝ่ามือหน้ามือหลังมือจะไม่เหมือนกันเมื่อคนคิดจะเปลี่ยนแปลงส่วนมากก็มุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นเช่นจากเป็นคนรูปร่างอ้วนท้วนก็อยากจะกลายเป็นคนผู้มีรูปร่างบอบบางเหมาะแก่น้ำหนักเหมาะแก่อายุวัยไม่อ้วนเกินไปหรือไม่ผอมจนเกินไปการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองสมมุติว่าเคยมีน้ำหนักตัวมากเกินประมาณแล้วก็ออกกำลังกายดูแลร่างกายของตนเองจนกระทั่งควบคุมน้ำหนักได้ในน้ำหนักที่ต้องการก็ทำให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจกับการที่ได้มาดูแลเรื่องการรับประทานอาหารเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็พึงพอใจกับรูปร่างที่ดีขึ้นของตนเองจนกระทั่งมีคนมาทักว่าแม่ร่างกายหรือหุ่นทรงนี่พลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวหรือบางคนเคยมีฐานะยากจนอยู่อย่างลำบากยากแค้นก็มาทำมาหากินซื่อสัตย์สุจริตขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนมุ่งมั่นตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวจนกระทั่งมีฐานะดีขึ้นดีขึ้นจนเรียกว่าร่ำรวยหรืออยู่ดีกินดีก็อาจจะถูกกล่าวถึงในทำนองที่ว่าสามารถพลิกฐานะตนเองแบบชนิดที่เรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือหรือบางคนไปเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาโดยการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากจนกระทั่งว่าหน้าตาแบบเดิมที่เคยคุ้นก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่คุ้นเคยก็อาจจะถูกกล่าวถึงว่าหน้าตาเปลี่ยนไปแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหน้าตาในยุคสมัยที่เจริญก้าวหน้าขึ้นทางด้านเทคโนโลยีหรือว่าความทันสมัยทางวงการแพทย์ก็จะมีการสัญญกรรมสัญญกรรมก็คือการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงหน้าตาซึ่งก็มีให้ได้ยินข่าวอยู่เรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงหน้าตาเพื่อที่จะดูอ่อนกว่าวัยหรือดูดีขึ้นในสายตาของตนและของคนอื่นก็เป็นความสุขใจในระดับหนึ่งแต่การเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงนิสัยจากร้ายเป็นดีสมมติจากเคยเป็นคนขี้เกียจก็กลายเป็นคนขยันจากเป็นคนที่ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายก็กลายเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์อย่างนี้เป็นต้นถือว่าเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเพราะฉะนั้นครับถ้านึกจะเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตก็ขอให้คิดเปลี่ยนแปลงจากร้ายเป็นดีและเปลี่ยนแบบชนิดที่เรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือคือเคยร้ายสุดๆก็กลายเป็นดีสุดๆไม่ใช่จากดีสุดๆแล้วกลายเป็นร้ายสุดๆซึ่งก็จะเรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนกันก็อยู่ที่ใจของเราแล้วว่าเราเลือกที่จะเปลี่ยนเป็นร้ายมาดีหรือดีมาร้ายสวัสดีครับ

0: 94.5 MHz
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่
2: ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
2: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081 850 7982 จส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: สำหรับลูกผู้ชายตัวจริงแล้วเราต้องมีพลังใจเกินร้อยมีแรงใจไม่เคยหมดชีวิตที่ไม่เคยหยุดลุยกันแบบฉลามบุกด้วยหัวใจลูกทุ่งชาตินี้ต้องลองเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่เพื่อจุดประกายไฟในตัวคุณ
1: พูดตรงๆเลยนะ
2: เครื่องดื่มเดียวที่ทำให้คุณแมนได้ขนาดนี
1: ้นี่เลยนมสดแท้ 100% สร้างกระดูกเสริมส่วนสูง
0: คุณดื่มวันละ2แก้วอ่านฉลากก่อนดื่มทุกครั้ง
1: อย่าคิดมากดื่มเหอะ
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5: กงเกวียนกำเกวียนหรือกงกำกงเกวียนเกวียนเป็นพาหนะที่คนไทยแต่ก่อนนิยมใช้กงเกวียนคือวงรอบของล้อเกวียนส่วนกำเกวียนกำเขียนกอไก่สระอำคือซี่ล้อซึ่งตรงกลางมีดุมที่มีรูสำหรับสอดเพลาเป็นแกนยึดล้อทั้งสองข้างเมื่อกงเกวียนหมุนไปทางใดกำเกวียนก็หมุนตามไปทางนั้นในภาษาไทยมีสำนวนเปรียบเทียบว่ากงเกวียนกำเกวียนหมายถึงการกระทำใดๆที่มีผลต่อผู้กระทำนั้นๆเช่นเขาทำบาปมาตลอดชีวิตจึงต้องทุกข์ทรมานเช่นนี้นี่แหละกงเกวียนกำเกวียนสำนวนนี้มักใช้กันผิดๆว่ากงเกวียนกำเกวียนคำว่ากำเขียนกอไก่รอหันมอม้าเพราะเข้าใจว่ากำในสำนวนนี้คือกำซึ่งแปลว่าการกระทำบางก็ใช้คำผิดและยังลำดับคำผิดเป็นกงกำกงเกวียนก็มีที่ถูกต้องคือกงเกวียนกำเกวียนจำง่ายๆว่ากงของเกวียนและกำของเกวียน
4: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถานโทรศัพท์หมายเลข023560466-70หรือที่ www.royin.go.th
6: 94.5 MHz

0: ความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลคิดถึงยัง
2: เฮ้ยเธออะถามอะไรก็ไม่รู
4: ้คิดถึงยัง
2: บอกก็ได้คิดถึง
4: โอ้ยไม่ได้ถาม
2: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
4: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
5: ฮะ
4: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153ทั้งที่เพื่อรถทั้งร้อย
6: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากทกสใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส
1: นักเรียนชายชั้นม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีก่อเหตุสะเทือนขวัญใช้อาวุธปืนกราดยิงในโรงเรียนเสียงปืนดังสนั่นหน่วยอรินทราช26บุกเข้าระงับเหตุเร่งอพยพนักเรียนและครูไปยังพื้นที่ปลอดภัยสลดพบศพครูเสียชีวิตรวม5รายบาดเจ็บรวม22รายขณะกู้ภัยทำ CPR ยื้อชีวิตผู้ก่อเหตุหลังเลือกจบชีวิตตนเองแต่เสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลขณะพลตำรวจโทไตรรงค์รองเจรตำรวจเผยปืนที่ใช้เป็นปืนออโต้ยี่ห้อสีแซดพบเป็นปืนของปู่เจอกระสุนยังไม่ได้ใช้34นัดแมกกาซีนอีก2แม็กส่วนที่บ้านผู้ก่อเหตุในซอยวัดลาดประดุกพบปู่และย่าถูกยิงเสียชีวิตคาบ้านย่าเสียชีวิตบนเตียงนอนปู่เสียชีวิตในครัวเจ้าหน้าที่พยายามติดต่อหลังเกิดเหตุที่โรงเรียนแต่ติดต่อไม่ได้ขณะพ่อและแม่ผู้ก่อเหตุรุดดูศพลูกชายก่อนถูกนำตัวไปสอบที่สภ.ปลายบางหามูลเหตุจูงใจรวมล่าสุดมีผู้เสียชีวิต8รายบาดเจ็บ22รายพลพีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุกราดยิงโรงเรียนดังย่านนนทบุรีบอกเหตุเกิดหลังเริ่มเรียนไปแล้ว2วิชาพร้อมตรวจสอบที่มาของปืนถูกกฎหมายหรือไม่พบประวัติเด็กเป็นเด็กเรียนดีชอบเล่นเกมมีเพื่อนไม่มีนิสัยก้าวร้าวด้านอนุทินแสดงความเสียใจครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุกราดยิงย้ำเดินหน้าแก้กฎหมายคุมอาวุธปืนชี้ผู้ปกครองต้องร่วมรับผิดชอบต้องไม่ให้เกิดเหตุการณ์เลียนแบบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเผยมีผู้บาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงที่นนทบุรีเข้ารักษาโรงพยาบาลโดยรอบ6แห่งรวม22รายอาการวิกฤต9รายเร่งด่วน4รายไม่รุนแรง9รายสั่งติดตามดูแลผู้ป่วยหนักต่อเนื่องพร้อมส่งทีม MCAT 7ทีมดูแลผู้ได้รับผลกระทบแล้วโรงเรียนเทพศิรินทร์ประกาศแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ได้รับผลกระทบงัด6มาตรการเข้มป้องกันภัยสกัดอาวุธและดูแลจิตใจนักเรียนพร้อมสั่งคุมเข้มความปลอดภัยสูงสุดคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยมีมติเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุกราดยิงนนทบุรีเทียบเคียง4เหตุการณ์ที่ผ่านมาเสียชีวิตรายละ1ล้านบาททุพพลภาพ 700,000 บาทบาดเจ็บสาหัส 200,000 บาทและบาดเจ็บเล็กน้อย 100,000 บาทรถเก๋งพุ่งชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองตอนพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีทรัพย์สินเสียหายเด็กในศูนย์34รายบาดเจ็บ13รายกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลส่วนเด็กที่เหลือปลอดภัยขณะผู้ว่าเมืองการรุดเยี่ยมให้กำลังใจเด็กๆกำชับทีมแพทย์ดูแลอย่างดีที่สุดครอบครัวและแฟนคลับรอรับร่างหลุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายลุยชื่อดังที่บ้านเกิดจังหวัดกาฬสินธุ์บริเวณบ้านประดับตกแต่งด้วยดอกไม้สีขาววางภาพถ่ายขนาดใหญ่เที่ยวรอบโลกของหลุนในอริยาบถต่างๆกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ 8-10 สิงหาคมก่อนชาปนกิจ 11 สิงหาคม นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2569ย้ำเป็นกลไกสำคัญดูแลประชาชนถึงระดับพื้นที่พร้อมกำชับร่วมป้องกันปัญหาอาชญากรรมอาวุธปืนและยาเสพติดย้ำต้องแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุพบร่างเต้ดราก้อนไฟลอยในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม7จังหวัดนนทบุรีหลังหายตัวออกจากบ้านพักพร้อมจักรยานตั้งแต่ตี4วานนี้ตำรวจนำร่างชันสูตรและเร่งตรวจสอบหาสาเหตุแฟนเพลงร่วมไว้อาลัย
5: อัปเดตข่าว 6:00 น.ถึง 4:00 น.กับความเคลื่อนไหวหลากหลายในข่าวต้นชั่วโมงทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สุชาติ radio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
8: Beautiful Music
9: สนับสนุนโดย
10: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Why, oh why, oh why เสียงของ Gilbert O'Sullivan มาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันศุกร์ที่เราอยู่กับเพลงที่เป็น Top 10ของประเทศอังกฤษในปีพ.ศ. 2516หรือ1973นะครับถ้าคุณเดินทางมาถึงช่วงปลายปีเพลงนี้ของ Gilbert O'Sullivan มาขึ้นอันดับในวันที่1ธันวาคมปี2516ซึ่งถ้าเราย้อนเวลากันสักนิดนึงในเดือน ตุลาคมปี2516เราก็มีเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เรียกว่าตุลามหาวิปโยคนะครับ14ตุลา16เรื่องราวเป็นยังไงลองกลับไปค้นกันดู Gilbert O'Sullivan เจ้าของเพลงดังฮิตไปทั่วโลกอย่าง Alone Again Naturally เพลง Clareและเพลง Get Down เป็นต้นปัจจุบันท่านอายุ79ปีแล้วครับเป็นศิลปินที่มาจากเมืองวอเตอร์ฟอร์ดประเทศไอร์แลนด์เพลง Why Oh Why Oh Why เป็นเพลงในแนวป๊อปซอฟต์ร็อกที่มีเนื้อหาถ่ายทอดอารมณ์ความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความสับสนการตัดพ้อแล้วก็ความสงสัยในพฤติกรรมของคนรักชื่อเพลงสะท้อนเชิงคำถามตัดเพ้อว่าทำไมความรักมันถึงได้ซับซ้อนแล้วก็ทำไมอีกฝ่ายถึงปฏิบัติกับเขาเช่นนี้ทั้งที่เขาก็พยายามทุ่มเทความรักและความจริงใจให้อย่างเต็มที่โดยผสมผสานระหว่างเนื้อหาที่เศร้าสร้อยแต่ขับร้องด้วยทำนองและจังหวะที่ติดหูตามเอกลักษณ์ของ Gilbert O'Sullivan เลยนะครับเพลงนี้เนี่ยมีคำศัพท์ที่น่าสนใจคำง่ายๆเนี่ยหลายคำอย่างเช่นคำว่า insist i n s i s t เป็นคำกริยาหมายถึงการยืนกรานดึงดันอย่างช่วงของท่อนคำร้องที่ว่า do you insist your decision or อะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งก็นำมาใส่ให้เป็นรูปประโยคที่น่าสนใจได้เลยทีเดียวหรืออย่างคำว่า cruel c r u e l cruelใจร้ายโหดร้ายเหมือนในเนื้อเพลง Why must you be so very cruel to me หรือกลุ่มคำที่เราเรียกว่าเป็น conjunction นะครับคือเอาคำต่างเนี่ยมารวมกัน in order to เพื่อที่จะอย่างเราจะนำมาใช้ได้ในรูปประโยคเช่นแบบ in order to be kind I bought ice cream for all the kidsหรือจะใช้ในรูปประโยคอื่นก็ได้นะครับอย่าง I woke up early in order to catch the train ฉันตื่นเช้าเพื่อที่จะได้ไปทันขึ้นรถไฟไวยากรณ์ที่นำมาใช้เขียนเนื้อเพลงนะครับที่น่าสนใจอีกชิ้นหนึ่งที่อยากจะหยิบยกมาเล่ากันก็คือโครงสร้างของคำที่ขึ้นต้นด้วย WH อย่างพวก When Why Where ตามด้วย Must แล้วก็บวกด้วย Subject บวกด้วยกริยาเป็นคำถามซึ่งผู้ถามก็แสดงความหงุดหงิดอยู่ในใจนะครับอย่างในประโยคของเพลง Why is it you must be so very cruel to me ทำไมเธอถึงต้องใจร้ายกับฉันด้วยนะทั้งที่ตัวเขาเองเขาคิดว่าโอ้ก็ทำดีกับคนนี้มากมายมหาศาลหรือ Why must you always leave so early คนถามเนี่ยก็รู้สึกแบบทุกครั้งเหมือนว่ามาร่วมสังสรรค์ปาร์ตี้มาพบกันไปอะไรเงี้ยกลุ่มของเพื่อนเจ้านี่มันจะต้องขอตัวกลับก่อนเป็นประจำ Why oh why oh why ถึงแม้จะเป็นเพลงที่ใช้คำง่ายๆแต่ว่ามารวมกันแล้วก็เป็นประโยคที่น่าสนใจมากๆนะครับแต่ก็ยังมีอีกเยอะเลยถ้าเกิดว่าเราจะไปดูกันแต่ก็ขอไว้แค่นี้ก่อนพูดมากไปกว่านี้เดี๋ยวจะกลายเป็นรายการสอนภาษาอังกฤษนะครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดอย่างนี้และบนสุชาติ radio.com นั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยให้มีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเจริญธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดา Beautiful Music ขอพาคุณย้อนเวลากลับไปอ่านพระราชหัตถเลขาของล้นเกล้ารัชกาลที่5พระราชหัตถเลขาฉบับนี้
ทรงพระชนิพนธ์ขึ้นระหว่างประทับอยู่บนเรือมหาจักรีลงวันที่27เมษายนพุทธศักราช2439หรือรศ116วันนี้เป็นวันที่อากาศแห้งใสสว่างแดดไม่จัดมีลมพัดเย็นสบายตั้งแต่มายังไม่มีวันไหนเหมือนเลยใจคอโปร่งหมอแกว่าเหมือนยุโรปในเวลาหน้าร้อนให้รางวัลวอเตอร์มาสเตอร์คนที่แก้กางเกงและให้รางวัลเล็บตะแนว3คนในระหว่างที่นุ่งกางเกงไม่สบายนี้ฉันนุ่งผ้าเวลาบ่าย3โมงฉันเห็นเชือกที่เขาทอดวัดเรือเดินไม่หมุนนึกจะบอกกัปตันมาพบหมอชวนพูดลืมไปเสียเวลาบ่าย5โมงกัปตันเอาเชือกมาให้ดูเป็นรอยปลาฉลามกัดเชือกขาดเหมือนมีดตัดก้อนที่กลืนเข้าไปไม่ใช่เล็กน่าจะตายฉันเก็บเอาเชือกนั้นไว้จะไปใส่มิวเซียมวันนี้ค่อยสบายขึ้นทุกอย่างแต่ยังไม่เป็นปกติมีอะไรจะเล่าเพราะฉันเป็นพระนักเรียนมีแต่นอนอ่านหนังสือและเขียนหนังสือยังค่ำไม่ใคร่จะได้ทำอะไรมีเวลาพูดเล่นแต่กินข้าวกับเดินเล่นเย็นบ้างไม่ทุกวันเราเล่นโพสต์แมนกันลักษณะก็ลิงชิงหลักแต่เขียนชื่อติดไว้ตามเสาเป็นเมืองท่าต่างๆมีคนขานชื่อทีละสองท่าถูกชื่อท่าใดคนอยู่สองท่านั้นต้องเปลี่ยนกันวันนี้ทำรายงานถวายกรมหมื่นวชิรยานถ้าอยากจะทราบให้ประวิตรขอมาดูก็ได้มีความแปลกที่ฉันบอกแม่เล็กบ้างเรือมหาจักรีวันที่28เมษายนวันนี้อากาศเหมือนวานนี้หมายว่าจะเห็นเกาะโซโกตาแต่ถึงเวลาค่ำเดือนมืดแลมาห่างถึง60ไมล์จึงไม่เห็นเกาะคนนี้ในพื้นเมืองพวกเบดาวินชาติอาหรับและโปรตุเกสบ้างอังกฤษเข้าไปยึดเอาใน10ปีนี้พรุ่งนี้เห็นจะได้เห็นเกาะ2พี่น้องดูบราเธอร์สแต่คงไกลๆไม่มีอะไรแปลกประหลาดเลยวันนี้ค่อยเป็นปกติขึ้นในการที่เป็นฝีแลอื่นๆเรือมหาจักรีเดินดีมากมาโมงละ12ไมล์ไม่ตกเลยเรือซีลอนบางทีล้าหลังห่างเราไปมากๆจนพวกกัปตันเรือเราสงสัยกันว่าหน้าที่เราจะต้องจูงซีลอนสักมื้อหนึ่งจบพระราชหัตถเลขาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับวันที่27กับ28เมษาเป็นพระราชหัตถเลขาที่ไม่ยาวแต่ในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือวันที่29เมษาทรงพระราชนิพนธ์เอาไว้เยอะเลยทีเดียวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาตามต่อกันนะครับอีก3เพลงที่อยู่ในอันดับท็อป10ของประเทศอังกฤษที่จะชวนคุณไปฟังกันอ๋อลืมบอกไปนะครับว่าเพลง Why Oh Why Oh Why ของ Gilbert O'Sullivan นั้นอยู่ในท็อป10 3สัปดาห์แล้วก็ไปครองอันดับ6อยู่1สัปดาห์แล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่จะแจ้งให้ทราบนะครับคุณผู้ฟังถ้าช่วงเวลาที่เราออกอากาศทาง FM 94.5 MHz เนี่ย 5:00 ถึง 6:00 เย็นนั้นติดการถ่ายทอดงานสำคัญสำคัญของประเทศเรานะครับทางสถานีก็จะไปออกอากาศให้ในช่วง 3:00 ถึง 4:00 ครับเป็นการไปออกอากาศชดเชยให้อีก3เพลงตามคำสัญญาที่จะชวนคุณไปฟังไปเริ่มต้นกันที่วง The New Seekers พวกเขารวมตัวกันที่อังกฤษเป็นเจ้าของเพลง I'd Like to Teach the World to Sing ซึ่งเป็นเพลงดังไปก้องโลกเหมือนกันนะครับเพราะว่าเพลงนั้นใช้โฆษณาเครื่องดื่มสีดำชนิดหนึ่งไปอยู่บนอันดับ1ของอังกฤษอันดับ7ของ US Billboard Hot 100อันดับ1ในนิวซีแลนด์ในมาเลเซียญี่ปุ่นไอร์แลนด์อันดับ2ในนอร์เวย์และสิงคโปร์อันดับ3ในสวีเดนในประเทศไทยเราก็ระหึ่มอยู่นะครับสำหรับเพลง I'd Like to Teach the World to Sing แต่ในช่วงเวลานี้ The New Seekers นำเพลง You Won't Find Another Fool Like Me มาขึ้นอันดับท็อป10ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคมครับ
You won't find another fool like me เป็นผลงานการประพันธ์ของโทนี่แมคคอลเลย์กับเจฟสตีเฟนส์คู่หูคู่นี้ที่แต่งเพลงฮิตประดับวงการเพลงป๊อปยุค60และ70ไว้หลายเพลงเลยทีเดียว You won't find another fool like me เป็นเพลงแนวป๊อปสไตล์ที่เขาเรียกว่า sing along คือมีทำนองแล้วก็วิธีการร้องที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกสนุกสนานแล้วก็สดใสและสามารถที่จะร้องตามได้ง่ายนะครับแต่เนื้อหานั้นซ่อนความเจ็บปวดแล้วก็ถ่ายทอดการตัดเพ้อมุมมองของคนที่รู้ตัวว่าตกเป็นคนโง่ในความสัมพันธ์ยอมทุ่มเทความรักความอดทนและทำทุกอย่างให้ฝ่ายตรงข้ามนั้นมีความสุขตลอดมาแม้จะถูกปฏิบัติอย่างไม่เห็นคุณค่าแต่ในขณะเดียวกันก็เพลงนี้ก็ยังเป็นการเตือนสติอีกฝ่ายนึงเป็นไหนว่าเธอจะไม่มีวันหาใครที่รักและยอมโง่ให้เธอได้มากเท่าฉันอีกแล้ว You won't find another fool like me เป็นรูปประโยคแบบ future simple tense คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่เพราะว่ามีคำว่า not ใช่ไหมฮะอันนี้ก็เลยเป็น future simple tense แบบปฏิเสธเราอาจจะนำไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆก็ได้นะครับอย่างเราจะแนะนำร้านอาหารให้ใครสักคนหนึ่งนะเขามาถามว่าแถวนี้มีร้านไหนอะไรอร่อยดีเราก็จะบอกว่า you won't find another restaurant like this in town คุณไม่มีทางหาร้านอาหารแบบนี้ในเมืองนี้ได้อีกแล้วนะร้านนี้เด็ดไม่ควรพลาดอะไรประมาณหรือ you will never find another love like mine คุณไม่มีทางที่จะหาใครที่รักคุณได้เหมือนฉันอีกซึ่งประโยคนี้ก็เป็นชื่อเพลงด้วยนะครับ You won't find another fool like me มาอยู่ในอันดับท็อป10ถึง11สัปดาห์แล้วก็ไปครองอันดับ1อยู่1สัปดาห์จาก The New Seekers เพลงที่2เป็นของ David Exec กับเพลง Lamp Light 7สัปดาห์บนท็อป10ของกรีดไปครองอันดับ7 2สัปดาห์นะครับส่วนเพลงที่3เป็นของ Moth The Hoople วงดังของกรีดที่ยุบวงไปแล้วในปี2562นำเพลง Roll Away the Stone มาอยู่ในท็อป10 50

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful Beautiful
1: You're listening to Beautiful Music Music
2: คุณฟังครับคุณกำลังฟัง Beautiful Music กับผมต้นสุชาติชวางกูในบ่ายเย็นวันศุกร์ที่เราอยู่กับท็อป10ของประเทศอังกฤษหากคุณเดินทางมาถึงปลายปี 2516-1973 Beautiful Music ของเราฟังเพลงเป็นเพื่อนคุณทุกวันนะครับ5โมงถึง6โมงเย็นเตรียมเพลงเพราะๆมาให้คุณฟังมากมายพร้อมกับสาระเรื่องเล่าเรื่องราวความหมายของเพลงคำศัพท์รูปประโยคอะไรต่างๆที่หยิบยกมาเป็นน้ำจิ้มกระตุ้นให้คุณผู้ฟังนั้นอยากกลับไปฟังเพลงนั้นอีกเพื่อที่จะได้ศึกษาเข้าใจความหมายของเพลงแล้วก็นำไปใช้ได้จริงๆนะครับซึ่งรายการของเรานั้นเหมาะกับทุกเพศทุกวัยครับภาษาอังกฤษนั้นไม่ว่าจะเวลาผ่านไปอีกนานขนาดไหนนับจากนี้ก็คิดว่ายังมีอิทธิพลอยู่กับโลกใบนี้เพราะว่าเป็นภาษาที่ใช้กันทั่วโลกสำหรับตำราการสื่อสารของผู้คนก็ใช้ภาษาอังกฤษกันน่าจะมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกเพราะฉะนั้นความสำคัญนั้นก็ยังคงอยู่แน่นอนถึงแม้ว่าในยุคนี้นะครับภาษาจีนก็กำลังมาเหมือนกันแต่ก็จะทิ้งภาษาอังกฤษไม่ได้ Beautiful Music ก็เลยพูดถึงเกล็ดการใช้คำศัพท์ความหมายรูปประโยคไวยากรณ์อะไรต่างๆกันบ้างเพื่อที่จะทำให้เราไม่ลืมเลือนไปนะครับและช่วงเวลาในการออกอากาศของเราตอนนี้ 5:00 นถึง 6:00 นเย็นทุกวันเนี่ยเอิญก็จะเป็นช่วงเวลาสำคัญที่เวลามีการถ่ายทอดพิธีสำคัญสำคัญของประเทศเรานะครับรายการก็จะไม่ได้ออกอากาศในตอน 5:00 นหรือ 6:00 นเย็นทางสถานีก็จะไปชดเชยให้ตอน 21:00 นหรือ 3:00 นนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปติดตามฟังกันได้แต่การออกอากาศทางเว็บไซต์ของเราสุชาติ radio.com นั้นก็ยังเป็นปกติซึ่งคุณสามารถที่จะเข้าไปฟังได้ทุกที่ทุกเวลาทุกเมื่อเสียงสายฟังชัดไม่มีคลื่นแทรกเข้าถึงได้ทุกพื้นที่บนโลกใบนี้ครับไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันอะไรไม่หนักเครื่องไม่เปลืองเน็ตไปที่ suchatradio.com เพื่อฟัง Beautiful Music ทุกวันนะครับอีก4เพลงที่ขึ้นอันดับท็อป10ของประเทศอังกฤษในท้ายปี2516นะครับเริ่มต้นกันที่วงร็อกจากประเทศอังกฤษ Slate พวกเขารวมตัวกันตั้งแต่ปี2506แล้วนะครับตอนนั้นใช้ชื่อ The Vendors ก็เปลี่ยนชื่อมาเรื่อยๆตรงนู้นตรงนี้จนในที่สุดเป็น The Slate แล้วก็เปลี่ยนเป็น Slate 2และในที่สุดก็เหลือแต่คำว่า Slate อย่างเดียวจนกระทั่งถึงปัจจุบันพวกเขานำเพลงที่ชื่อว่า Merry Xmas Everybody มาขึ้นอันดับท็อป10ของอังกฤษในช่วงวันที่15ธันวาคมซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่จะใกล้เทศกาลคริสต์มาสแล้วนะครับจริงๆแล้วเดือนธันวาคมนั่นก็เป็นช่วงเวลาของเทศกาลคริสต์มาสตั้งแต่หลัง Thanksgiving ในอเมริกานะฮะ Merry Xmas Everybody เป็นเพลงรื่นเริงประจำเทศกาลคริสต์มาสที่เปี่ยมไปด้วยพลังความสุขและความหวังโดยเนื้อหาไม่ได้เจาะจงแค่เรื่องราวทางศาสนาแต่สะท้อนถึงบรรยากาศการเฉลิมฉลองและการมารวมตัวกันของครอบครัวเพื่อนฝูงเพื่อก้าวผ่านความยากลำบากตลอดทั้งปีพร้อมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยทัศนคติเชิงบวกโดยมีท่อนฮุกที่สะใจแล้วก็ชวนให้ทุกคนมาร้องตามกันอย่างสนุกสนานรูปแบบประโยคที่นำมาใช้ในเพลงก็น่าสนใจนะครับอย่างรูปแบบที่เขาเรียกว่า imperative sentence คือเป็นประโยคคำสั่งแล้วก็คำชักชวนเนี้ยเช่นในเพลงจะมีคำร้องว่า look to the future now จงมองไปสู่อนาคตหรือLook at me when I am talking to you. จงมองฉันเมื่อฉันพูดอยู่กับคุณหรือ try your best. ทำความพยายามให้ดีที่สุดประโยคเหล่านี้เป็นประโยคเชิงคำสั่งหรือชักชวนเชิญชวนเลยนะครับหรือการใช้ประโยค present simple tense ในรูปแบบคำถามเพื่อเช็คความเข้าใจหรือเช็คประสบการณ์อย่างจากเพลงก็จะมีประโยคนี้ Does your granny always tell ya?คุณยายของคุณมักจะเล่าให้ฟังเสมอใช่ไหมว่า blah blah blah จุดจุดจุดหรือ Does your boss always check your work? หัวหน้าของคุณตรวจงานคุณตลอดเลยไม่ใช่หรอ Merry Xmas everybody อยู่ในท็อป10ของอังกฤษถึง6สัปดาห์แล้วก็ไปครองอันดับ1 ถึง5สัปดาห์ด้วยกันครับเพลงที่2เป็นของวง Wizard วงร็อกจากอังกฤษเช่นกันนำเพลง I Wish It Could Be Christmas Every Day มาอยู่ในท็อป10ถึง5สัปดาห์ด้วยกันแล้วก็ไปครองอันดับ4ถึง4สัปดาห์เพลงที่3เป็นของ Roxy Music วงจากอังกฤษเช่นกันนะครับนำเพลง Street Life ชีวิตข้างถนนมาอยู่ในท็อป10ถึง4สัปดาห์ด้วยกันไปครองอันดับ9อยู่1สัปดาห์และ Leo Sayer นำเพลง The Show Must Go On มาอยู่ในท็อป10ของกรีด9สัปดาห์ในช่วงของวันที่22ธันวาคมไปครองอันดับ2อยู่1สัปดาห์ส่งท้ายปี2516ในประเทศอังกฤษกันครับในช่วงหน้าเราจะไปเริ่มต้นกันที่เพลงที่ขึ้นอันดับท็อป10ของกรีดในปี2517จะมีเพลงอะไรกันบ้างใครจะมาเป็นเพลงแรกของปี2517เดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับ

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน
1: Beautiful You're listening to Beautiful Music
2: MusicBeautiful Music ฟังเพลงเป็นเพื่อนคุณทุกวันนะครับที่นี่ตรงนี้ FM 94.5 MHz และทาง suchadradio.com เรายังรณรงค์ให้คุณผู้ฟังเขียนจดหมายมาคุยกันนะครับแชร์ประสบการณ์เรื่องเล่าอะไรต่างๆนานาพร้อมแนะนำเพลงกันมาด้วยเราจะนำจดหมายของคุณนั้นมาอ่านกันในวันพระราชบดีอย่างเมื่อวานนี้ก็ติดถ่ายทอดพระราชพิธีแต่เราก็ได้จัดรายการไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเวลามีการถ่ายทอดพระราชพิธีหรือพิธีสำคัญสำคัญของประเทศเรา Beautiful Music ก็จะไปออกอากาศในช่วงเวลา 21:00 น.หรือ 15:00 น.ซึ่งทางสถานีเขาชดเชย

แต่ทางเว็บไซต์ของเราสุชาติ radio.com ก็ยังเป็นปกติเหมือนเดิมนะครับเพลงที่ขึ้นอันดับท็อป10ของกรีฑาศิลปินที่เข้ามาอยู่ในท็อป10ของกรีฑาในปี2017หรือ1974เนี่ยก็จะมีหลายๆคนเลยนะครับสำหรับปีนี้อย่างเลียวเซียร์ซึ่งก็มาขึ้นอันดับท็อป10ในช่วงปลายปีก็เลื้อยกันมาถึงต้นปี2517นะครับนอกจากนั้นในปีนี้ก็ยังมีเพลงของ ABBA, Barry White, Eric Clapton, Queen, Joe Addiwadi ที่มาเข้ารอบกันนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีวง Mudd, ยังมี Terry Jacks และวง The Three Degrees มาขึ้นอันดับกันด้วยไปดู3ศิลปินที่นำเพลงมาเข้าอันดับต้อนรับปี2517หรือ1974กันก่อนเลยนะครับเริ่มต้นกันที่โคซี่เพาศิลปินชาวอังกฤษกับเพลง Dance with the Devil 6สัปดาห์บนท็อป10ของกรีฑาไปครองอันดับ3อยู่1สัปดาห์ตามด้วย Faces วงร็อกจากประเทศอังกฤษที่มีอดีตสมาชิกคนสำคัญนะครับปัจจุบันเป็นท่านเซอร์ไปแล้วก็คือเซอร์รอดสจวร์ตBasis นำเพลง Who Called Richard I Wish It Would Rain มาเข้าอันดับท็อป10 1สัปดาห์ไปครองอันดับ8อยู่1สัปดาห์ปิดท้ายช่วงนี้กันด้วย Golden Earring วงที่รวมตัวกันที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์นำเพลง Radar Love มาขึ้นอันดับท็อป10ถึง4สัปดาห์ด้วยกันไปครองอันดับ7 3สัปดาห์ฟังทั้ง3เพลงนะครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
6: สถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานรวมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: พรหมลิขิตมีที่มาของคำอย่างไรพรหมลิขิตประกอบด้วยคำว่าพรหมกับคำว่าลิขิตคำว่าพรหมเขียนพ่อพานรอเรือหอหีบมอม้าหมายถึงพระพรหมเทพเจ้าผู้สร้างคือผู้สร้างสิ่งต่างๆในโลกคำว่าลิขิตเขียนลอลิงสระอิขอไข่สระอิตอเต่าแปลว่าเขียนพรหมลิขิตจึงแปลว่าพระพรหมเขียนไว้หมายถึงความเป็นไปของคนที่พระพรหมได้กำหนดไว้ให้แต่มักจะเน้นการกำหนดว่าผู้ใดจะเป็นคู่ครองของผู้ใดทั้งนี้เป็นไปตามความเชื่อว่าผู้ที่เป็นเนื้อคู่เป็นคู่ครองกันเท่านั้นที่จะได้มาพบมารักและได้เป็นสามีภรรยากันคนที่ไม่ใช่เนื้อคู่พรหมก็จะไม่ลิขิตให้มาพบกัน
0: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถานโทรศัพท์หมายเลข02-3560466ถึง70หรือที่ www.royin.go.th
2: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสอ1 FM 94.5 MHz

0: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
1: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศีระเพราะพระบริ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 MHz เคล็ดลับการเป็นพ่อแบบอู้หูหนูรักพ่อจังจากโครงการ
1: ใกล้กันอีกนิดนะพ่อ
2: พ่อจ๊ะตอนนี้ลูกๆปิดเทอมแล้วเราหาวันว่างพาลูกๆไปเที่ยวด้วยกันดีไหมพ่ออยากไปเที่ยวที่ไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าล่ะจ๊ะ
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับผมเจฟเชิญยิ้มนะครับใครว่าเรื่องเล่นและเรื่องเที่ยวไม่สำคัญนี่ไม่จริงเลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคุณพ่อนักเล่าข่าวคุณธีระธัญญะไพบูลย์นะครับเขาจะมาเล่าให้เราฟังว่าชวนลูกเล่นพาลูกเที่ยวอย่างไรให้สุขสนุกและเกิดการเรียนรู้ได้ไปฟังกันเลยครับ
4: สวัสดีครับผมธีระธัญญะไพบูลย์นะครับตอนนี้มีลูกชาย1คนเขาก็กำลัง2ขวบแล้วนะครับชีวิตผมกับชีวิตอีกหลายๆคนก็คงจะคล้ายๆกันนะครับก็คือออกจากบ้านตั้งแต่เช้าลูกยังไม่ตื่นด้วยซ้ำกลับมาอีกทีลูกก็หลับแล้วก็เป็นอย่างนี้ตลอด5วันหลังจากที่มีลูกแล้วเนี่ยชีวิตเปลี่ยนไปเด็กเขากำลังโตขึ้นโตขึ้นทุกวันเขาต้องการเรียนรู้ทุกนาทีทุกวินาทีด้วยซ้ำไปฉะนั้นพอถึงวันพฤหัสผมต้องเริ่มคิดละว่าสุดสัปดาห์นี้จะพาครอบครัวพาลูกไปเที่ยวที่ไหนส่วนมากก็จะพาเขาไปเที่ยวตามสวนสาธารณะมากกว่านะครับนอกจากให้เขาซึมซับธรรมชาติแล้วเนี่ยทำให้เราเนี่ยยังได้มีโอกาสใกล้ชิดกับลูกมากยิ่งขึ้นเหล่านี้จะเป็นเหมือนกับวัคซีนที่ฉีดให้กับเขา
3: ฟังอย่างนี้แล้วเรามาเป็นคุณพ่อที่แสนสนุกกันจะครับพักงานที่ยุ่งเล่นกับลูกหรือยกครอบครัวไปเที่ยวกันบ้างจะใกล้ไกลมันไม่ใช่ปัญหาละครับขอให้ได้เดินทางไปด้วยกันเพื่อเปิดหูเปิดตารับประสบการณ์ใหม่ๆแถมได้ใกล้ชิดกับลูกและครอบครัวของเราอีกด้วยอ้าวคุณพ่อครับคุณพ่อทั้งหลายพร้อมกันหรือยังครับเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าแล้วก็ไปกันเลย
0: ขยับความไกลเข้ามาให้ชิดใกล้กันอีกนิดนะพ่อพบวิธีใกล้กันไม่ต้องเขินที่ www.familynetwork.or.th สนับสนุนความใกล้ชิดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สสส.สถาบันราชานุกูลและมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
5: ใกล้กันอีกนิดนะพ่อ
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: พื่อร่วมสร้างชาติไทยของเราสร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคุณปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
2: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
3: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
5: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
6: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

วัสดีค่ะขนมไทยเป็นขนมที่อร่อยมีคุณค่าทางอาหารแต่จะมีขนมไทยหลายอย่างที่เด็กๆไม่เคยกินไม่เคยรู้จักวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับขนมถ้วยฟูขนมถ้วยฟูเป็นขนมที่ทำมาจากไข่ขาวตีกับน้ำตาลทรายจนละเอียดขึ้นฟองแล้วผสมด้วยแป้งข้าวเจ้าแล้วก็หยอดลงในถ้วยตะไลนำไปนึ่งให้สุกจึงแคะออกจากถ้วยตะไลคำว่าตะไลสะกดด้วยตอเต่าสระไอไม้มาลายลอลิงอ่านว่าคำว่าตะไลสะกดด้วยตอเต่าสระอะไม้มาลายลอลิงอ่านว่าตะไลตะไลหรือถ้วยตะไลหมายถึงถ้วยกระเบื้องเล็กๆชนิดหนึ่งสำหรับใส่ของแล้วนึ่งเป็นต้นวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าถ้วยตะไลแล้วเด็กๆ เข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
1: ในเคาะข่าวค่ำ
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำวันนี้ศุกร์ที่7สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับเฟิร์นสุชาดานะคะและทีมงานเคาะข่าวค่ำวันนี้ก็ติดตามข่าวกันยาวๆเลยตั้งแต่ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณนะคะแล้วก็สามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะใครที่อาจจะอยากฟังย้อนหลังเนี่ยสามารถเข้าไปได้ที่พอดคาสต์นะคะของนิวเคาะข่าวค่ำค่ะเอาวันนี้ประเด็นร้อนก็โอ้โหเกาะติดกันมาตั้งแต่ช่วงเช้านะคะเป็นเหตุการณ์สลดใจที่ไม่มีใครอยากให้เกิดเลยนักเรียนอายุ14ของโรงเรียนแห่งหนึ่งไปก่อเหตุกราดยิงทำให้มีครูมีนักเรียนเสียชีวิตได้รับบาดเจ็บจำนวนมากเลยนะคะตอนนี้ยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตคือเป็นครู5รายแล้วก็ผู้ก่อเหตุเนี่ยจบชีวิตตัวเองก็เป็นรายที่6เดี๋ยวมาติดตามกันขณะที่หลายท่านก็ออกมาแสดงความคิดเห็นมาวิเคราะห์มาเสนอแนะเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนด้วยแล้วก็มีความเห็นของนักอาชญาวิทยาก็น่าสนใจนะคะบางคนก็บอกว่ามันจะเกิดพฤติกรรมเรียนแบบไหมแล้วก็ล่าสุดมีรายงานเพิ่มเติมว่ามีเด็กหญิงอายุ12ปีได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายเป็นรายที่9แล้วเดี๋ยวสักครู่นึงเรากลับมาติดตามข่าวกันเต็มๆค่ะ
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
7: Do it now ก็ขอเร็กไปรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
8: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
9: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
10: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
11: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
9: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
12: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาบกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด

0: ใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์พอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: กลับมาข้อเข่าค่ำกันนะคะวันนี้เราก็ก่อติดเหตุการณ์สะเทือนใจที่เกิดขึ้นเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีนะคะหรือว่าโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเนี่ยแหละตั้งอยู่ที่ริมถนนกาญจนาภิเษกขาเข้าที่อำเภอบางกรวยค่ะคนก่อเหตุก็เป็นเด็กนักเรียนอายุ14ปีนะคะก็ทำให้หลายคนเนี่ยช็อกกับเหตุการณ์นี้มากๆนะคะคุณครูนักเรียนบุคลากรในโรงเรียนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เช้าแล้วเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงไทม์ไลน์กันแล้วก็จะได้ฟังในมุมของผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องของการเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยคือเหตุการณ์นี้ต้องย้อนกลับไปเดี๋ยวเราอัปเดตตัวเลขผู้เสียชีวิตกันหน่อยตอนนี้มีรายงานแจ้งว่าผู้เสียชีวิตเป็นคุณครู3รายบาดเจ็บอีกจำนวนมากในช่วงแรกตอนที่เกิดเหตุนักเรียนที่ก่อเหตุยังเดินวนอยู่ในโรงเรียนค่ะแล้วก็มีการรายงานข่าวออกมาเป็นระยะมีภาพผู้ก่อเหตุด้วยนะคะคือถ้าเกิดใครดูในโลกออนไลน์เนี่ยจะเห็นว่าเด็กนักเรียนที่ก่อเหตุเนี่ยคือเขาบรรจุกระสุนปืนลงไปในปืนแล้วก็จะเห็นกระเป๋าที่มันมีแมกกาซีนใส่ลูกกระสุนจำนวนมากเลยซึ่งมันก็ทำให้หลายคนตกใจว่าหนึ่งคือปืนไปเอามาจากไหนแล้วทำไมกระสุนที่มันอยู่ในกระเป๋าเนี่ยมันเยอะขนาดนี้นะคะต่อมาก็มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ชุดอรินทราช26และหน่วยปฏิบัติการพิเศษภาค1จะเข้าควบคุมพื้นที่พร้อมกู้ภัยและนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลขอให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงเส้นทางรอบโรงเรียนจากนั้น 11:37 นะคะก็มีรายงานว่านักเรียนที่ก่อเหตุตัดสินใจใช้อาวุธปืนจบชีวิตตัวเองค่ะจังหวะนั้นก็มีกู้ชีพพยายามช่วยเหลือนะคะทำ CPR ให้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือตอนช่วงที่นำตัวส่งโรงพยาบาลเด็กคนนี้ยังมีชีวิตอยู่นะคะแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนรายงานยอดของผู้เสียชีวิตมีรายงานว่าณเวลานี้มีผู้เสียชีวิต6รายกลุ่มของครูและบุคลากรก็จะมีรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง1รายเจ้าหน้าที่ที่เป็นเลขาหน้าห้อง1รายมีคุณครูแนะแนว1รายมีคุณครูคณิตศาสตร์1รายแล้วก็ครูภาษาไทยอีก1รายส่วนเด็กนักเรียนบางรายได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตอนแรกรายงานว่าไม่มีนักเรียนเสียชีวิตนะคะยกเว้นตัวของเด็กที่ก่อเหตุต่อมามีรายงานว่าครู1ท่านเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้แล้วก็คุณครูท่านนี้เพิ่งจะได้รับรางวัลครูดีครูเก่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อปี68จากคะแนนเสียงโหวตของนักเรียนทั้งโรงเรียนเลยในฐานะที่คุณครูเป็นผู้ทุ่มเทเป็นที่รักของเด็กๆนั่นก็คือคุณครูที่วาพรวานิชค่ะเป็นครูแนะแนวนะคะส่วนคุณครูท่านหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะคือคุณครูท่านนี้เล่านาทีที่เกิดเหตุบอกว่าตอนนั้นเนี่ยถูกจ่อปืนมาที่ตัวด้วยนะแต่ว่าครูหลบได้ทันนะคะเพราะว่าเด็กที่ก่อเหตุเหมือนกระสุนหมดแล้วก็ต้องใช้เวลาในการบรรจุกระสุนรอบใหม่ครูเขาก็เลยรอดมาได้ค่ะแต่ว่าครูคนนี้ถ้าเกิดใครติดตามในโซเชียลนะจะรู้ว่าเสี่ยงมากเพราะว่าคุณครูเขาดันไปโพสต์รูปของเด็กที่ก่อเหตุไงในโซเชียลอ่ะคือเข้าใจแหละว่าเจตนาครูเขาต้องการเตือนภัยใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็จะเป็นดาบสองคมที่เด็กอาจจะรู้ได้ว่าณเวลานั้นนะครูอยู่ตรงไหนก็เลยถึงมีการสื่อสารกันว่าอย่าโพสต์นะอย่ารายงานข่าวนะคะทีนี้หลังจากเหตุการณ์สงบก็มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเด็กชายที่ก่อเหตุทราบว่าเด็กคนนี้ใช้ชีวิตอยู่กับปู่ย่ามาตั้งแต่เล็กๆ เลยพ่อแม่เขาเลิกกันส่วนอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุเอามาจากไหนข้อมูลจากทางตำรวจนะคะบอกว่าเป็นปืนของปู่หลังจากที่เสียชีวิตพบว่ามีกระสุนที่ยังไม่ได้ใช้อีก34นัดแล้วก็ไปเจอแมกกาซีนอีก2แมกด้วยหลังเกิดเหตุชุดสืบสวนภูธรจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่ไปที่บ้านพักของผู้ก่อเหตุอยู่แถวๆที่ท้องที่ของสน.บางบัวทองปรากฏว่าอันนี้คือช็อกหนักกว่าเดิมอีกเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคือไปเจอผู้เสียชีวิตอยู่ในบ้านพัก2ศพซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยเป็นปู่กับย่าของเด็กที่ก่อเหตุบ้านของเด็กคนนี้อยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในซอยวัดลาดประดุกนะคะเป็นบ้าน2ชั้นก็มีรั้วรอบมีรั้วรอบขอบชิดไม่มีการตอบรับจากภายในบ้านคือเจ้าหน้าที่ที่เขาไปถึงเนี่ยเขาก็พยายามจะถามหาคนในบ้านนะคะทีนี้พอเปิดเข้าไปนี่ถึงกับช็อกกันหมดเลยผู้เสียชีวิต2รายอยู่ในบ้านถูกยิงเข้าที่ศีรษะคือปู่กับย่าของผู้ก่อเหตุปู่เนี่ยไปเจอร่าง เสียชีวิตอยู่ในครัวส่วนย่าเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนคาดว่าตัวเด็กน่าจะก่อเหตุยิงที่บ้านก่อนพอก่อเหตุเสร็จก็ไปก่อเหตุกราดยิงที่โรงเรียนวันนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จุดเกิดเหตุด้วยตัวเองเลยนะคะไปที่โรงเรียนเทพศิรินทร์หลังจากได้รับรายงานค่ะก็สั่งเยียวยาสภาพจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเลยแล้ววันนี้สิ่งที่นายกพูดนายกบอกว่าคือรู้สึกแย่มากนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ย้ำประเด็นเรื่องของการครอบครองปืนหรือว่าการพกพาปืนด้วยนายกบอกว่านี่ไงเป็นเหตุผลที่ทำให้จะต้องมีการควบคุมปืนไม่ผ่อนคลายนโยบายในเรื่องนี้นะคะวันนี้ให้สัมภาษณ์3รอบอ่ะนายกรัฐมนตรีเอารอบแรกก่อนลงพื้นที่เนี่ยบอกว่าหลังเกิดเหตุขึ้นก็ต้องไปดูว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงตอนนี้คงจะทราบแล้วว่าสถานการณ์ก็จบอย่างที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นไปแล้วเราก็ต้องเร่งแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกตรงนี้เป็นสิ่งที่ตัวท่านเนี่ยก็ยืนยันนะคะว่าคนที่ชอบมาพูดว่ามีแรงกดดันต่างๆบอกว่าให้ผ่อนคลายให้ปล่อยได้ไหมเรื่องการพกพาอาวุธปืนเนี่ยนายกบอกก็ถึงได้ห้ามมาโดยตลอดไงตั้งแต่ที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วและเหตุการณ์นี้ก็คงจะเป็นคำตอบขอความกรุณาเลยอย่ามาพูดเรื่องนี้กับผมในเรื่องนี้อีกนักข่าวก็ถามว่าท่านนายกตอนนี้มันก็มีปัญหาเรื่องปืนเถื่อนอยู่ด้วยนะนายกบอกว่าก็ใช่แหละแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องควบคุมเรื่องของปืนการพกพาอาวุธปืนที่มีทะเบียนเราคุมไปแล้วเรื่องของปืนเถื่อนก็เช่นเดียวกันต้องมีการตรวจตราการบังคับใช้กฎหมายอย่างรุนแรงเดี๋ยวจะมีการเสนอให้ออกกฎหมายใหม่ว่าด้วยอาวุธปืนที่ผ่านมานายกบอกว่าแค่สั่งห้ามซื้ออาวุธปืนห้ามครอบครองห้ามพกปืนออกนอกเคหสถานแต่ว่ายังไม่มีกำลังเพียงพอที่จะไปแก้ไขกฎหมายได้แต่วันนี้คิดว่าน่าจะมีกำลังเพียงพอในการแก้ไขกฎหมายเรื่องอาวุธปืนแล้วนะคะไม่ให้เป็นเครื่องมือสำหรับคนที่ขาดสติสัมปชัญญะคนที่จะพกพาถือปืนได้หรือใช้ปืนได้เนี่ยก็ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในขณะปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นแต่ตรงนี้มันก็ต้องแก้ให้ตรงจุดด้วยนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเพราะว่าปืนที่เด็กคนนี้ไปเอามาก่อเหตุเนี่ยคือ1เป็นปืนที่ของคนในครอบครัวแล้วก็เด็กไปหยิบมาเองมันไม่ใช่การไปหาซื้อปืนเถื่อนจากที่ไหนเลยตรงนี้จะมีมาตรการยังไงถ้าหากคนที่มีปืนอยู่ในความครอบครองเนี่ยแล้วมีเด็กอยู่ในบ้านแบบนี้ปัญหาตรงนี้แหละมันจะทำยังไงก็เดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยคงจะได้พูดคุยเรื่องนี้อ่ะประเทศหลายคนจะบอกประเทศไทยเอาแต่ถอดบทเรียนใช่ไหมแต่มันก็ต้องถอดนะคะเพราะว่ามันก็เกิดปัญหาขึ้นนะคะส่วนเรื่องของการดูแลบุคลากรครูนักเรียนนะคะแล้วก็การป้องกันความปลอดภัยในสถานศึกษาวันนี้คุณประเสริฐจันทละลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ย้ำ3ประเด็นเร่งด่วนเลยคือ1ต้องระงับพฤติกรรมเลียนแบบขอความร่วมมือสังคมออนไลน์และทุกภาคส่วนงดเว้นการส่งต่อข้อมูลหรือพฤติกรรมก่อเหตุเพื่อป้องกันปัญหาการเสพติดโซเชียลมีเดียและป้องกันพฤติกรรมลอกเลียนแบบเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งในสถานการณ์เช่นนี้2ต้องเร่งเยียวยาจิตใจค่ะของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดอย่างใกล้ชิด3ยกระดับความปลอดภัยสถานศึกษาทั่วประเทศเนื่องจากระยะหลังๆมาเนี่ยก็จะเกิดเหตุความรุนแรงในลักษณะนี้บ่อยครั้งและกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งปิดเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีชั่วคราวแล้วนะคะในระหว่างวันที่10ถึง11และ13ถึง14สิงหาคมนี้ส่วนกระทรวงสาธารณสุขค่ะแจ้งว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกส่งต่อไปรักษารวมทั้งหมด22คนกระจายอยู่ที่โรงพยาบาล6แห่งคือโรงพยาบาลบางใหญ่10คนโรงพยาบาลบางบัวทอง2คนโรงพยาบาลบางกรวย3คนโรงพยาบาลปากเกร็ด4คนโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์1คนเกษมราชรัตนาธิเบศร2คนจำนวนนี้อยู่ในภาวะอาการหนักหรือวิกฤตสีแดง9คนอาการเร่งด่วนสีเหลือง4คนและอาการไม่รุนแรงสีเขียว9คนค่ะส่วนมาตรการช่วยเหลือเยียวยานะคะล่าสุดรัฐบาลก็มีมติอนุมัติช่วยเหลือแล้วตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาซึ่งจะมาจากหลายภาคส่วนเลยค่ะก็จะประกอบไปด้วยกองทุนผู้ประสบภัยสาธารณภัยของสำนักนายกกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมกระทรวงศึกษาธิการมีสกสคด้วยแล้วก็ทางกระทรวงพมนะคะก็จะมีการให้เงินช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็เด็กนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บด้วยอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะคะของ หตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะแต่ว่าอีกเหตุการณ์นึงเนี่ยที่วันนี้ก็เกี่ยวกับเด็กเหมือนกันนะแล้วก็หลายคนก็ถามว่าวันนี้มันวันอะไรทำไมถึงบับมาลุมมาตุ้มกันขนาดนี้อันนี้ก็โหวิดมากเลยอะเกือบจะมีเด็กเสียชีวิตแล้วรถเก๋งคันหนึ่งคนขับอยู่ดีๆก็วูบแล้วก็พุ่งเข้าไปชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีแล้วเป็นช่วงที่เด็กๆเนี่ยกำลังนอนกลางวันกันอยู่เลยค่ะเบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บ13คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วเด็กๆทุกคนปลอดภัยดีนะคะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครู่นึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อค่ะ
2: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสีย

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
7: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบล10เกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบล10เกิร์ดเบล10เกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบล10เกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
7: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
8: กลับมาขอข่าวค่ำช่วงนี้นะคะเดี๋ยวอัปเดตกันอีกนิดนึงกับเหตุการณ์กราดยิงที่โรงเรียนเทพสุรินทร์นะคะวันนี้ความคืบหน้าทางคดีพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเปิดเผยว่ามีข้อมูลจากอาของผู้ก่อเหตุเป็นลูกชายคนเล็กของปู่กับย่าเด็กที่เสียชีวิตนะคะให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่าคือเด็กเนี่ยอาศัยอยู่กับปู่กับย่ามาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะแล้วก็มีพฤติกรรมชอบเล่นเกมติดคอมพิวเตอร์ไม่ค่อยออกจากบ้านไปไหนแต่ก็ไม่เคยมีปัญหาทะเลาะวิวาทหรือว่ามีความเครียดที่ปรากฏชัดเจนนะคะซึ่งตอนนี้กองวิเคราะห์กำลังเร่งตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ก่อเหตุอยู่แต่เบื้องต้นมันก็มีข้อมูลที่น่าตกใจเหมือนกันคืออาบอกว่าตำรวจเนี่ยเขาไปตรวจสอบนะเท่าที่อาให้ข้อมูลมามีการเล่นเกมในลักษณะที่ใช้ความรุนแรงด้วยแล้วก็เรื่องปัญหาโรงเรียนเนี่ยเรื่องที่เขาพูดกันว่าเด็กถูกบูลลี่หรือเปล่าเพราะมันมีคนมาให้ข้อมูลในโซเชียลมีเดียเหมือนกันบอกว่าตัวของเด็กเองเนี่ยน่าจะถูกบูลลี่แล้วก็ขอความช่วยเหลือจากครูคนนึงแล้วไม่ได้รับความช่วยเหลือแล้วเหมือนเด็กอ่ะไม่พอใจครูคนนึงมากอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นสาเหตุนี้ 100% หรือเปล่าทางตำรวจบอกว่ากำลังหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมอยู่แต่มีรายงานที่น่าตกใจอีกอย่างนึงก็คือไปพบคลิปวิดีโอที่เด็กคนนี้ดูคลิปกราดยิงของต่างประเทศจำนวน5คลิปก่อนที่จะก่อเหตุนะคะแล้วดูวันที่ที่เขาเปิดดูเนี่ยตั้งแต่30กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็เนี่ยไม่รู้ว่าอาจจะเป็นการวางแผนล่วงหน้ามาก่อนที่จะก่อเหตุหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวรอตำรวจเขาขยายผลสืบสวนที่คลายคดีนี้ต่อไปเพื่อหาสาเหตุที่มันแน่ชัดกันอีกทีนึงค่ะขณะที่เรื่องการกวาดล้างนอมินีที่ภูเก็ตนะคะวันนี้ก็ต้องติดตามการรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณพลพีสุวรรณชวีนะคะได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องการจัดระเบียบธุรกิจต่างชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตด้วยแล้วก็มีการปะทะคารมกันค่ะที่ศูนย์บัญชักที่ศูนย์ชาบัดป่าตองนะคะซึ่งถูกกล่าวอ้างว่าเป็นพื้นที่ของชาวอิสราเอลแล้วทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขากังวลเรื่องการให้สัญชาติการเข้ามาทำธุรกิจมีข่าวนี้ออกไปซึ่งคุณพลพีบอกว่าวันที่ลงพื้นที่ที่อำเภอป่าตองจังหวัดภูเก็ตก็มีการขยายผลต่อแล้วไปพบว่ามีคนไทยที่เป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติที่เป็นชาวอิสราเอลได้รับสัญชาติไทยดังนั้นต้องดำเนินการตรวจสอบต่อเนื่องเพราะว่าข้อมูลที่ได้รับมาเนี่ยค่อนข้างจะตกใจค่ะพบว่ามีเกือบ100กว่าบริษัทที่ไปเกี่ยวข้องกับโครงข่ายนี้และมีรายได้ในการประกอบธุรกิจปีที่แล้วสูงกว่า 5,000 ล้านบาทส่วนธุรกิจที่กลุ่มนี้ประกอบมีหลากหลายมากเลยและรัฐมนตรีบอกว่ามีตั้งแต่เช่าไปจนถึงการอำนวยความสะดวกทำกรุ๊ปทัวร์ซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะเป็นทัวร์ศูนย์เหรียญด้วยนะคะดังนั้นจะต้องขยายผลไปยังเกาะท่องเที่ยวต่างๆรวมถึงพื้นที่ภาคเหนือบางส่วนด้วยได้ให้คุณณฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองติดต่อไปที่กระทรวงยุติธรรมแล้วเนื่องจากอยากตรวจสอบเส้นทางการเงินบริษัทที่มีเป้าหมายในใจแล้วก็อยากจะลงไปตรวจสอบในพื้นที่ต่อด้วย ส่วนคนไทยที่ถือหุ้นและอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ก็คือเหมือนเป็นนอมินีนี่แหละค่ะรัฐมนตรีบอกว่าก็ต้องไปดูเส้นทางการเงินที่เอามาลงทุนว่าเอามาจากไหนเป็นเงินทุนของต่างชาติหรือไม่ถ้าตรวจสอบพบว่าเป็นเงินของชาวต่างชาติจริงก็จะเข้าข่ายเป็นนอมินีอย่างชัดเจนยืนยันนะคะว่าไม่กังวลแม้ว่าจะมีชาวต่างชาติบางรายได้รับการโอนสัญชาติมาเป็นสัญชาติไทยแล้วถ้าหากมีการตรวจพบเรื่องการจดทะเบียนผิดกฎ

ทวนเรื่องนี้แล้วว่าการขอสัญชาติเอกสารหลักฐานต่างๆมีความหมิ่นเหม่ในการขออนุญาตหรือไม่เพราะถือเป็นการเอื้อประโยชน์ในการยื่นขอสัญชาติการประกอบธุรกิจที่อาจผิดกฎหมายในต่างประเทศเพื่อนำเงินมาลงทุนและประกอบธุรกิจในไทยรวมถึงการเอาเงินของคนไทยออกนอกประเทศด้วยขอเวลาในการสืบสวนก่อนนะคะไปไล่ดูเส้นทางเงินที่ดินที่ครอบครองวิธีการจดทะเบียนการถือหุ้นการลงทุนผู้ประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจแบบนี้ด้วยแล้วท่านก็ทิ้งท้ายนะว่าตอนนี้การสืบสวนมีความคืบหน้าไปเยอะมากแล้วนะคะก็เป็นเนื้อหาที่น่าตกใจเพราะไม่เคยทราบข้อมูลนี้มาก่อนเลยต่อเนื่องกับเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากกรมขนส่งทางบกซึ่งมีการสืบพบว่าน่าจะรั่วมาจากตัวรหัสใช่ไหมคะ3หน่วยงานหลักๆตอนนี้ก็มีการสั่งปิดระบบที่รั่วชั่วคราวแล้วโดยคุณสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเผยว่าหลังพบการรั่วไหลของข้อมูลทะเบียนรถไปตรวจพบ IP ต้องสงสัยที่มีพฤติกรรมการเข้าไปสืบค้นข้อมูลผิดปกติจาก3แหล่งได้แก่เทศกิจเขตบางกอกน้อยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกองกำลังสุรศรีตอนนี้กระทรวงคมนาคมสั่งระงับการใช้งานของ3หน่วยงานชั่วคราวแล้วพร้อมประสานตำรวจไซเบอร์เข้าตรวจสอบบัญชีที่มีการค้นหาข้อมูลของบุคคลสำคัญด้วยรวมถึงให้หน่วยงานที่เชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบ e-serviceของกรมการขนส่งทางบกค่ะให้รีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดเลยป้องกันความเสียหายก็ท่านก็ฝากมาว่าขอให้ประชาชนคลายความกังวลนะคะว่าข้อมูลที่หลุดออกไปเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานไม่สามารถเอาไปทำธุรกรรมใดๆได้แต่ว่าคนที่เขาเปิดเรื่องนี้ก็คือคุณเอิร์ธธนรัตน์ CEO โดมคลาวบอกว่ามันทำได้นะคะมันเอาไปประกอบเป็นเหมือนสำเนาบัตรประชาชนได้อะแต่ท่านอธิบดีก็บอกว่าคือท่านก็มั่นใจแหละว่าเอาไปทำอะไรไม่ได้ถ้าไม่มีการยืนยันตัวตนแล้วก็เตือนว่าอย่าไปหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพเอาข้อมูลรถยนต์มาแอบอ้างสร้างความน่าเชื่อถือถ้าหากได้รับข้อความหรือมีการอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ห้ามกดลิงก์ห้ามดาวน์โหลดแอปที่ไม่รู้จักและห้ามทำธุรกรรมการเงินโดยเด็ดขาดค่ะโดยกรมขนส่งทางบกจะทบทวนเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานราชการด้วยเพื่อตรวจสอบในการปฏิบัติงานต่อไปนะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานปลายทางที่ได้รับสิทธิ์อาจจะยังมีมาตรการกำกับดูแลรักษาความปลอดภัยบัญชีผู้ใช้ที่ไม่เพียงพอแล้วก็เกิดช่องโหว่ถ้าหากใครทำผิดกฎหมายเนี่ยท่านก็ยืนยันว่าจะเอาผิดทางอาญาแน่นอนเพราะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบขโมยข้อมูลไปเปิดเผยส่วนใครที่รอโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสอยู่นะคะมีข่าวว่ากระทรวงท่องเที่ยวค่ะจะใช้งบจากเงินกู้นะคะประมาณ 1,700 ล้านถึง 2,000 บาทมาทำโครงการแล้วหลายคนก็ถามว่าแล้วจะทันสิ้นปีนี้ไหมเดี๋ยวลองฟังคุณสุภจีหน่อยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะในฐานะที่กำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะท่านก็บอกว่าก็ต้องดูภาพรวมนะไม่ว่าจะใช้เงินกู้หรือว่างบประมาณก็ต้องใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็กระจายให้ทั่วถึงจริงๆรวมถึงต้องสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวด้วยส่วนใครที่อยากจะไปเที่ยวเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะคุณสุภจีก็ย้ำว่าก็ต้องดูอย่างระมัดระวังค่ะซึ่งคุณเอกนิติต้องการดูผลลัพธ์ของโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่เรามีอยู่นะตอนนี้ด้วยว่ามันกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไหมเป็นยังไงบ้างนะคะในภาพรวมนักข่าวก็ถามว่าคือตอนนี้มีเสียงวิจารณ์นะว่าจะเอาเงินกู้มาใช้ในโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสมันมีความจำเป็นเร่งด่วนหรือเปล่าคุณสุภจีก็บอกว่าอันนี้แหละก็เป็นสิ่งที่ต้องดูอย่างรอบคอบค่ะเลยยังไม่เคาะว่าจะใช้เงินจากก้อนไหนเราก็ต้องใช้เงินให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดกระจายตัวให้ทั่วถึงส่วนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสกับไทยเที่ยวไทยพลัสเฟส2นักข่าวก็ถามว่าจะทำพร้อมกันไหมคุณสุภจีบอกว่าคงไม่จำเป็นต้องทำพร้อมกันต้องดูความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจริงๆแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะคะไทยเที่ยวไทยพลัสจะใช้เงินกู้หรือจะดำเนินการอย่างไรก็ต้องรอการพิจารณาจากคณะกรรมการของคุณเอกนิติเพื่อเสนอไปยังที่ประชุมครม.ต่อไปค่ะขยับไปดูสถานการณ์ในต่างประเทศกันหน่อยนะคะศาลรัฐนิวเม็กซิโกตัดสินให้เมตาต้องชดใช้เงิน567ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 18,700 ล้านบาทเพื่อจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสุขภาพจิตของเยาว

0: ชนและสั่งรื้อระบบรวมไปถึงจำกัดการใช้งาน Facebook และ Instagram ของเด็กด้วยศาลรัฐนิวเม็กซิโกของสหรัฐค่ะตัดสินให้บริษัท Meta นะคะต้องจ่ายเงิน567ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ 18,700 หมื่นล้านบาทเข้ากองทุนเพื่อสุขภาพจิตของวัยรุ่นแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนการทำงานของ Facebook และ Instagram ด้วยต้องไปเพิ่มมาตรการคุ้มครองเด็กนะคะหลังจากที่ผู้พิพากษาวินิจฉัยว่าแพลตฟอร์มของบริษัทเป็นภัยต่อสาธารณะแล้วก็กระทบสวัสดิภาพของเด็กด้วยคดีนี้เป็นการดำเนินคดีระยะที่2ค่ะหลังจากเมื่อเดือนมีนาคมคณะลูกขุนในรัฐนิวเม็กซิโกมีคำตัดสินให้เมตาจ่ายค่าเสียหาย375ล้านดอลลาร์จากการพบว่าบริษัทละเมิดกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐนะคะทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดเกี่ยวกับความปลอดภัยของ Facebook และ IG สำหรับเด็กและเยาวชนโดยนายราอูลตอเลสค่ะอัยการสูงสุดของรัฐนิวเม็กซิโกเป็นผู้ยื่นฟ้องเมตาตั้งแต่ปี2023แล้วกล่าวหาว่าบริษัทออกแบบแพลตฟอร์มในลักษณะที่ส่งเสริมการใช้งานจนเสพติดและยังไม่สามารถปกป้องเด็กจากอันตรายทางออนไลน์ได้รวมถึงมีการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศด้วยนะคะขณะที่เมตาก็เตรียมยื่นสู้ด้วยการอุทธรณ์คดีนี้ค่ะเมตาแถลงว่าบริษัทไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินที่จะยื่นอุทธรณ์พร้อมยืนยันว่าบริษัทมีประวัติในการปกป้องวัยรุ่นบนแพลตฟอร์มและทำงานต่อเนื่องเพื่อค้นหาลบเนื้อหาที่เป็นอันตรายก็เขาจะยื่นอุทธรณ์ต่อไปนะคะสู้คดีค่ะเราปิดท้ายกันที่การหายตัวไปของอดีตบอยแบนด์โอ้อันนี้เป็นข่าวเศร้ามากเลยอ่ะคุณเต้ Dragon 5นะคะคือตอนแรกเนี่ยแฟนของคุณเต้ก็ไปแจ้งความนะคะแล้วก็พยายามให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันตามหาหน่อยนะคือไปปั่นจักรยานใช่ไหมแล้วก็ติดต่อไม่ได้เลยกระเป๋าสตางค์ก็ไม่เอาไปมือถือก็ไม่เอาไปด้วยค่ะทีนี้พอไปไล่ภาพวงจรปิดดูนะโอ้อันนี้ก็ถึงกับช็อกเลยเพราะว่าเห็นภาพคุณเต้ปั่นจักรยานไปทางสะพานพระราม7ปรากฏว่าช่วงบ่ายๆที่ผ่านมานะคะมีรายงานว่าพบร่างของคุณเต้ดราก้อนไฟแล้วในแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะไปพบที่บริเวณสะพานพระราม7นะคะซึ่งรายงานในเบื้องต้นเนี่ยเห็นว่าเจ้าตัวเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการทำธุรกิจแล้วก็มีความเครียดส่วนตัวอยู่ด้วยนะคะก็ยังไงก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะทั้งหมดนี้ก็คือข้อข่าวค่ำวันนี้นะคะลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วใครที่ไม่ได้ฟังสดๆเนี่ยสามารถไปฟังย้อนหลังได้ทางพอดคาสต์ของนิวเคาะข่าวค่ำนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้
1: วันนี้เวลา 9:12 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัพพทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ศาสตราจารย์กมลพรกัลยาณมิตรคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและประธานที่ปรึกษาการจัดการสายใย2แผ่นดินไทยจีน50ปีมิตรภาพยั่งยืนเมื่อวันที่31พฤษภาคม2568กับการจัดงานราตรีอัญมณีแห่งผ้าไทยเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2568นำคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกต่างๆในโอกาสนี้หม่อมหลวงบุญญนุชเกษมสันดุลยจินดารองประธานกรรมการจัดงานนางภาพิมลคงเฟื่องฟุ้งนางพันนีสาเอกิและนางสาวนิรินทร์พลวรรณทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยด้วยนายทวีศักดิ์ก่ออนันตกูลประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศนำนางสาวสิริธิดาพนมวรรณอยุธยาผู้ได้รับรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศจากการคัดเลือกของมูลนิธิประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลใบประกาศเกียรติคุณเข็มเชิดชูเกียรติทองคำประดับอักษรพระนามาภิไธยสทและเงินรางวัลในโอกาสนี้คณะกรรมการมูลนิธิและผู้เกี่ยวข้องรวมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยจากนั้นเวลา 13:49 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ปีพุทธศักราช2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569ด้วยทรงมีคุณูปการต่องานด้านศิลปะวัฒนธรรมของชาติรวมถึงทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะวัฒนธรรมหลายแขนงโดยเฉพาะดนตรีไทยจึงเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทยและชาวต่างชาติเสมอมาทรงได้รับยกย่องในฐานะวิศิษฎศิลปินและเอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทยโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์เผยแพร่ประวัติผลงานและองค์ความรู้ของครูดนตรีไทยผู้มีคุณูปการถ่ายทอดคุณค่าของศิลปะดนตรีไทยให้สืบทอดจากครูสู่ศิษย์เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และสืบสานดนตรีไทยให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยสืบไปสำหรับการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ในปีนี้มี6รายการแสดงได้แก่วงดนตรีไทยเครื่องใหญ่พิเศษบรรเลงเพลงไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพลงดอกไม้ไทย2ชั้นในชุดการแสดงนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงขับร้องเพลงไทยและทรงบรรเลงดนตรีไทยร่วมกับครูอาวุโสชายหญิง

0: ายการที่2วงปี่พาทย์ไม้หนุ่มเครื่องใหญ่ประกอบการแสดงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพลงรำอศิรวาทราชนารีศรีสยามโดยวงสำนักการสังคีตกรมศิลปากรและวงศิษย์พระประณีตวรศัพท์เขียนวรวาทินรายการที่3วงดนตรีไทยเครื่องใหญ่บรรเลงเพลงมอนรำดาบเถาโดยวงครูอาวุโสชายหญิงรายการที่4วงเครื่องสายเครื่องคู่ผสมปี่มอนบรรเลงเพลงมอนอ้อยอิ่งเถาโดยวงครูอาวุโสชายหญิงรายการที่5วงปี่พาทย์มอนเครื่องใหญ่ประกอบการแสดงเพลงเป็นสิริสถาพรในนภาม่านมงคลโดยวงครูอาวุโสชายหญิงและวงลูกศิษย์ครูอาวุโสชายหญิงรายการที่6สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดนตรีไทยร่วมกับวงปี่พาทย์ไม้นวมวงบ้านปลายเนินเพลงประกอบบทพระราชนิพนธ์เพลงพระเสด็จสู่ฟ้าเสวยสวรรค์ทั้งนี้การแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์สะท้อนให้เห็นคุณค่าของดนตรีไทยและบทบาทของครูผู้สืบทอดภูมิปัญญาของชาติสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกศิษย์และคนรุ่นใหม่ร่วมกับสืบทอดมรดกของชาติให้คงอยู่สืบไป
1: สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่จังหวัดเชียงใหม่
0: วันนี้เวลา 10:36 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปส่งเยี่ยมและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิงณทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยมีพระปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโอกาสนี้เสด็จเข้าห้องประชุมนารี2ทอดพระเนตรการแสดงของผู้ต้องขังหญิงจำนวน2ชุดประกอบด้วยการแสดงฟ้อนดอกระมิงและการแสดงโอ้ละหนอเชียงใหม่ทั้งนี้ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่มีพื้นที่ภายใน8ไร่3งาน78ตารางวามีอำนาจควบคุมผู้ต้องขังถึงกำหนดโทษประหารชีวิตมีหน่วยงานในสังกัด1หน่วยงานได้แก่เรือนจำชั่วคราวกลางเวียงปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิงอยู่ในควบคุม1,847 รายมีผู้กักขังหญิง23รายและผู้ต้องกักขังชาย77รายจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้ตัวแทนผู้ต้องขังพูดถึงความประทับใจในการเข้าร่วมโครงการธรรมนาวาวังซึ่งเป็นโครงการอบรมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังโดยการนำแนวทางธรรมนาวาวังเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ศึกษาถึงสาระแก่นแท้ของศาสนาและขัดเกลาจิตใจโดยดำเนินการนำร่องที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่เป็นแห่งแรกเมื่อปี2567มีผู้ต้องขังเข้ารับการอบรม373คนปัจจุบันมีการฝึกอบรมให้กับผู้ต้องขังทุกกลุ่มมาแล้วทั้งหมด18ครั้งรวม 3,667 คนและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่146คนผลการฝึกอบรมทำให้ผู้ต้องขังอยู่ในระเบียบวินัยมากขึ้นง่ายต่อการควบคุมลดปัญหาการทะเลาะวิวาทจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ตัวแทนผู้ต้องขังที่พูดถึงความประทับใจในการเข้าร่วมโครงการจำนวน2คนพระราชทานของที่ระลึกแก่ตัวแทนผู้ต้องขังหญิงจำนวน10คนและพระราชทานของที่ระลึกแก่คณะกรรมการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่จำนวน10คนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆซึ่งทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ได้น้อมนำและขับเคลื่อนโครงการพระราชทานที่สำคัญเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนอาทิโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงน้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาต่อยอดและพระราชทานเป็นแนวทางแก่ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ภายหลังพ้นโทษโดยตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบันทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ดำเนินการจัดอบรมแล้ว20รุ่นมีผู้ผ่านการฝึกอบรมรวม1679คน จากนั้นเสด็จไปยังสถานพยาบาลทอดพระเนตรการตรวจรักษาด้านทันตกรรมและครุภัณฑ์พระราชทานภายใต้โครงการรัชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำให้เข้าถึงการบริการทางการแพทย์อย่างเท่าเทียมและจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมโดยทันตสถานหญิงเชียงใหม่ได้รับพระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์18รายการอาทิเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่นเครื่องตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลเครื่องขูดหินปูนและกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแดงพร้อมระบบเก็บภาพดิจิทัลนอกจากนี้ยังดำเนินการจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำจำนวน13รุ่นมีผู้ผ่านการฝึกอบรมรวม477คนโดยปี2566ทันตสถานหญิงเชียงใหม่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับดีเด่นประเภทเรือนจำขนาดกลางจากการประกวดเรือนจำดีเด่นตามโครงการรัชทันปันสุขต่อจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆภายในทันตสถานหญิงเชียงใหม่ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานแนวทางการฝึกอาชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังให้กลับคืนสังคมอย่างมีคุณภาพสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพภายหลังพ้นโทษได้ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการลดการกระทำผิดซ้ำอาทิโรงงานทอผ้าไหมผ้าฝ้ายซึ่งซื้อเส้นไหมจากข้างนอกแล้วเริ่มขั้นตอนต่างๆตั้งแต่การกรอไหมจนถึงการทอที่ผ่านมาส่งผลงานเข้าประกวดในรายการต่างๆและได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งผ้าไหมตรานกยุงพระราชทานสีน้ำเงินประเภทผ้ายกไหมยกใหญ่ไม่มีสังเวียนประจำปี2568ส่วนสถานเลี้ยงเด็กดำเนินงานตามข้อกำหนดกรุงเทพหรือ Bangkok Rules มีผู้ต้องขังที่มีบุตรอยู่ด้านในเรือนจำควรได้รับโอกาสในการใช้เวลากับบุตรให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยเด็กจะต้องไม่ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ต้องขังควรได้รับการดูแลสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่องรวมทั้งพัฒนาการด้านอื่นๆปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์จำนวน10คนและเด็กติดผู้ต้องขังจำนวน3คนและการฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังหญิงเน้นความจำเป็นตลาดแรงงานและความสมัครใจสร้างหลักสูตรที่มีมาตรฐานและการหางานระหว่างฝึกวิชาชีพโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆอาทิการทำอาหารข้าวหวานการทอผ้าไหมผ้าฝ้ายการทอผ้าพื้นเมืองแบบกะเหรี่ยงเป็นผ้าพันคอเสื้อกระเป๋าห้องเสื้อนารีตัดเย็บออกแบบเสื้อผ้างานปักผ้าบนกระเป๋าเสื้อผ้าผงกุญแจเครื่องประดับการทำนายดวงด้วยไพ่ยิปซีการฝึกวิชาชีพนวดแผนไทยและการฝึกวิชาชีพเสริมสวย
1: เวลา 14:38 นาทีเสด็จไปยังวิหารลายคำโบราณเฉลิมพระเกียรติวัดยางกวงอำเภอเมืองเชียงใหม่โบราณสถานเก่าแก่ที่ขุดพบฐานรากเดิมและได้รับการบูรณะขึ้นใหม่เป็นวิหารทรงล้านนาโบราณภายในประดิษฐานพระพุทธศักดิ์สิทธิ์หรือหลวงพ่อพระเจ้าแสนแซวพระประธานเก่าแก่คู่พระวิหารวัดยางกวงเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่20วัดนี้มีหลักฐานปรากฏในโครงนิราศหฤทพูนชัยที่เขียนขึ้นในปีพุทธศักราช2060เรียกชื่อวัดหนังรั้วต่อมาได้กลายเป็นวัดร้างก่อนจะได้รับการบูรณะฟื้นฟูอีกครั้งในปี2549โดยพระเทพวรสิทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารรองเจ้าคณะภาค7และจัดตั้งเป็นวัดอีกครั้งเมื่อปี2554เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2569ได้รับพระราชทานวิสูงคามสีมาเมื่อปี2557ปัจจุบันพระครูปลัดธีนวัฒน์ญาณสิทธิวาจาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษารวม8รูปจากนั้นเสด็จไปยังเจดีย์วัดยางกวงที่มีลักษณะใกล้เคียงกับเจดีย์แปดเหลี่ยมวัดอินทขินสะดือเมืองได้รับอิทธิพลทางศิลปะมาจากเจดีย์แปดเหลี่ยมในศิลปะหฤทพูนชัย ในการนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการเรื่องการขับเคลื่อนพลังจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมตามแนวทางธรรมนาวาวังที่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนวัดสถานศึกษาและสถานพยาบาลรวม10หน่วยงานร่วมดำเนินงานสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการน้อมนำหลักธรรมพระราชทานไปประยุกต์ใช้อาทิจังหวัดเชียงใหม่ที่มีสำนักงานพระพุทธศาสนาสำนักงานประชาสัมพันธ์สำนักงานวัฒนธรรมศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานและสำนักงานศึกษาธิการร่วมดำเนินงานสืบสารสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่น้อมนำหลักธรรมพระราชทานไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาจิตใจเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและภูมิคุ้มกันทางศีลธรรมแก่คณาจารย์บุคลากรนักศึกษานักเรียนและประชาชนโดยบูรณาการหลักธรรมสู่การจัดการเรียนการสอนการพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมจิตอาสาธรรมนาวาวังโอสถสถานที่ผู้ประกอบการสถานพยาบาลรวมกลุ่มกันเป็นศูนย์รวมดูแลสุขภาพสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแบบองค์รวมเรียนรู้เข้าใจหลักธรรมผ่านการฝึกปฏิบัติจริงโรงเรียนโกวิทธรรมรงค์เชียงใหม่ที่จัดกิจกรรม Voice of Hope from นาวาวังเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำเสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกันและวัดอย่างกวงจัดโครงการโคมทักษะพัฒนาภูมิปัญญาการทำโคมล้านนาให้เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการสร้างงานและกระจายรายได้สู่คนไปในชุมชนต่อจากนั้นเสด็จไปทรงประกอบอาหารเมนูข้าวผัดหมูบนรถประกอบอาหารพระราชทานแก่ประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จการเสด็จไปทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติแก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่งด้วยเป็นพระกรณียกิจที่สะท้อนให้เห็นถึงพระเมตตาความเอาพระทัยใส่ต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างใกล้ชิดโดยไม่ได้ทรงจำกัดอยู่เพียงการทรงติดตามหรือทรงเยี่ยมเยียนกิจกรรมเท่านั้นแสดงให้เห็นถึงพระปณิธานในการสืบสานแนวทางจิตอาสาพระราชทานและการบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาตินับว่าทรงเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าให้แก่เยาวชนและคนไทยทุกหมู่เหล่าได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีจิตสาธารณะการเสียสละและการร่วมแรงร่วมใจการทำความดีเพื่อสังคมที่เกิดจากความสามัคคีและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคประชาชนและเครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่อันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานสาธารณประโยชน์และการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนสอดคล้องกับพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริด้านการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสักเกตและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวมจำนวน8รูปทั้งนี้พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดราชสิทธารามวัดระฆังโคสิตารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดอนงคารามวัดสระเกศวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดปวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนกำหนด100วัน อันหนึ่งช่วงเช้าเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรวมจำนวน8รูปซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานฉันเช้าและพระราชทานฉันเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพในรอบเวลา 5:30 นถึง 7:00 นและรอบเวลา 7:00 นถึง 17:30 นรอบเวลาละ8รูปทุกวันกำหนด100วันเวลา 11:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดราชสิทธารามรวม8รูปในทางพุทธศาสนาการถวายอาหารแด่พระสงฆ์ในงานศพคือการทำบุญที่เรียกว่ามัตตกะภัตตาหารตามภาษาบาลีซึ่งมัตตกะหมายถึงผู้ตายแล้วและภัตตาหารหมายถึงอาหารเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณและเพื่อสร้างกุศลให้กับตนเองและญาติผู้มีชีวิตทั้งยังช่วยชำระจิตใจให้บริสุทธิ์และสงบขึ้นเวลา 17:00 นพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการนี้พระพิธีธรรมจำนวน8รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดราชสิทธารามสวดพระพิธรรมพระศพโดยในตลอด100วันของการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพจะมีองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระกิตติยศตามโบราณราชประเพณีองคมนตรีเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ47ปีปฐมบทแห่งศูนย์ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
0: วันนี้ที่อาคารนิทรรศการพระราชกรณียกิจบริเวณศูนย์ของพ่อศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทรานายพรากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ47ปีปฐมบทแห่งศูนย์ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชดำริในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนขึ้นเป็นแห่งแรกเมื่อวันที่8สิงหาคม2522และเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรอย่างยั่งยืนในการนี้องคมนตรีมอบรางวัลและประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดเกษตรกรต้นแบบขยายผลองค์ความรู้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกษตรกรระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมดีเด่นประเภทนาข้าวและผู้ชนะการประกวดวาดภาพบนกระดานดำระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับนิทรรศการ47ปีปฐมบทแห่งศูนย์ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจะแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเกษตรเทคโนโลยีระบบน้ำการจัดแสดงพันธุ์สัตว์และการแปรรูปผลผลิตของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งตลอด47ปีได้ทำหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตมีการศึกษาทดลองและวิจัยแล้วกว่า150เรื่องถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน43หมู่บ้าน 14,853 ครัวเรือนมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้13แห่ง16กลุ่มอาชีพขยายผลสู่โรงเรียนทั่วไปกว่า10แห่ง และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน14แห่งพร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา8รายการช่วยยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ประชาชนผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมนิทรรศการดังกล่าวได้จนถึง12สิงหาคม2569
1: องคมนตรีร่วมการเสวนาในงานโครงการหลวง57พลเอกกมนาถรุดติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงร่วมการเสวนาในหัวข้อ Blooming Legacy of Royal Rose เรื่องเล่ากุหลาบพระราชทานสู่แรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ในงานโครงการหลวง57ณเซ็นทรัลคอร์ทชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์มีหัวหน้าฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมมูลนิธิโครงการหลวงนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและวิทยากรปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการทั่วไปมูลนิธิโครงการหลวงเข้าร่วมการเสวนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อศึกษาวิจัยและส่งเสริมพืชทดแทนจนพัฒนาเป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนเกิดเป็นโครงการหลวงปัจจุบันมูลนิธิน้อมนำหลักการและแนวทางพระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาดำเนินงานจนถึงปัจจุบันสำหรับไม้ดอกเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจสำคัญเริ่มจากการวิจัยกล้วยไม้ซิมบิเดียมและขยายผลสู่การพัฒนาไม้ดอกหลากหลายชนิดได้นำพันธุ์พืชพระราชทานจากพระบรมวงศานุวงศ์มาพัฒนาเป็นองค์ความรู้และนวัตกรรมและปีนี้นักวิจัยของมูลนิธิใช้เวลากว่า8ปีวิจัยและปรับปรุงพันธุ์กุหลาบจากแรงบันดาลใจในกุหลาบกรีนเศรษฐกิจจนประสบผลสำเร็จได้รับพระราชทานนามกุหลาบกรีนสุธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบเป็นผลงานของนักวิจัยไทยเพื่อขยายผลสู่เกษตรกรไทยปัจจุบันมูลนิธิยังดำเนินการวิจัยส่งเสริมและพัฒนากุหลาบอินทรีย์สู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ด้วยแนวคิด Zero Waste นำดอกกุหลาบที่ไม่ได้จำหน่ายเป็นไม้ตัดดอกมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เช่นคุกกี้กุหลาบโรสสปาร์กิ้งโซดาไอศกรีมกุหลาบประชาชนสามารถเข้าชมงานโครงการหลวง57พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และผลผลิตคุณภาพในราคาย่อมเยาจนถึงวันที่12สิงหาคม2569องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดขอนแก่น
0: เช้าวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์14อำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายซึ่งเป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบไปกลับจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน827คนครูและบุคลากร53คนมีนายสมบุญพุทธวงศ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมุ่งเน้นการเรียนการสอนให้สอดคล้องเหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงวัยเช่นเด็กในวัยอนุบาลเน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมตามหลักสูตรปฐมวัยที่ได้ลงมือปฏิบัติทดลองและเรียนรู้หาประสบการณ์จากสิ่งง่ายๆรอบตัวนอกจากนี้เสริมทักษะการคิดคำนวณด้วยวิธีจินตคณิตส่วนเด็กระดับชั้นประถมศึกษาเริ่มเรียนรู้เครื่องมือเทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ให้เท่าทันยุคสมัยทั้งงานฝีมืองานศิลปะและงานคหกรรมโดยโรงเรียนยังได้สนับสนุนให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้ตามความถนัดและความสนใจมีนักเรียนที่สนใจด้านการเกษตรที่น้อมนำแนวพระราชดำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการทำโครงงานเพาะเห็ดนางรมและโครงงานปลูกผักไร้ดินเพื่อบริโภคและจำหน่ายสร้างรายได้ จากนี้ยังนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนหลักสูตรทวิศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศนักเรียนสามารถนำ AI ไปใช้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบลวดลายบูรณาการงานปักงานสกรีนและงานตัดสติกเกอร์ได้เป็นอย่างดีโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50อำเภอแฮดจังหวัดขอนแก่นเป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบอยู่ประจำจัดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน956คนครูและบุคลากร101คนมีด็อกเตอร์สุวิชยาชินธนาชูกิจเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นเยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้ที่โรงเรียนมีเป้าหมายพัฒนาการศึกษาควบคู่กับการฝึกทักษะรวมถึงการปรับตัวการคิดเป็นระบบการสร้างสรรค์การแก้ไขปัญหาและการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อนำไปปรับใช้ทั้งด้านการศึกษาและการดำรงชีวิตในยุคศตวรรษที่21โดยมุ่งเน้น3ทักษะได้แก่ทักษะวิชาการมีห้องเรียน AI Club ห้องคอมพิวเตอร์ห้องสมุดควบคู่ไปกับการพัฒนาครูให้สามารถใช้สื่อเทคโนโลยี AI ในการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพจัดทำห้องเรียนคุณภาพระดับละ1ห้องโดยติดตั้งกระดานอัจฉริยะอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ดและอุปกรณ์เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาพร้อมทั้งส่งเสริมโครงการอ่านออกเขียนได้และโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อเป็นพื้นฐานความรู้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาส่วนทักษะชีวิตติดตามดูแลและช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาและอารมณ์ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้มีความสวยงามพร้อมกับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้มีความสะอาดปลอดภัยมีพื้นที่สำหรับเล่นกีฬาและพักผ่อนหย่อนใจเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีเด็กนักเรียนมีความสุขและทักษะอาชีพจัดทำโครงการ1คน1อาชีพให้นักเรียนเลือกฝึกทักษะอาชีพที่ตนเองสนใจเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพโดยแบ่งเป็น40อาชีพใน5กลุ่มอาชีพได้แก่กลุ่มอาชีพเลี้ยงสัตว์เกษตรพืชอุตสาหกรรมพาณิชยการและศิลปิน
1: ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเดินทางไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาพร้อมคณะเดินทางไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังต่อจากนั้นไปลงนามในสมุดหลวงถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ทิศตะวันตกในพระบรมมหาราชวังทั้งนี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่24สิงหาคม2491โดยความร่วมมือทางการทูตดำเนินบนพื้นฐานความเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดและมีมิตรภาพที่ดีต่อกันตลอดมาอย่างยาวนานพร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะร่วมกันสานต่อและเสริมสร้างความร่วมมือในทุกมิติที่เป็นประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเมืองและความมั่นคงด้านเศรษฐกิจด้านสิ่งแวดล้อมด้านสังคมและวัฒนธรรมเพื่อความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันและความก้าวหน้าของทั้งสองประเทศ อันหนึ่งวันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนวัดละมุดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมสารกรมสารบัญทหารบกโรงเรียนในเครือรัตนโกสินทร์สมโภชจังหวัดนครปฐมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์23จังหวัดฉะเชิงเทราและกรมสารบัญทหารกองบัญชาการกองทัพไทยส่วนที่พระที่นั่งพิมานทัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสมาคมชมรมมูลนิธิตลอดจนสถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไปเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิวชิราวุธวิทยาลัยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนวัดละมุดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมสารบัญทหารบกโรงเรียนในเครือรัตนโกสินทร์สมโภชจังหวัดนครปฐมเหล่ากาชาติอำเภอบำเหน็จนรงค์จังหวัดชัยภูมิกรมสารบัญทหารกองบัญชาการกองทัพไทยสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ชมรมสตรีไทยในฝรั่งเศสและโรงเรียนรวมใจไทยมูลนิธิธรรมดีและบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.โรงพยาบาลพระปกเกล้าคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยรุ่น108สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรุงเทพมหานครมูลนิธิสวนกุหลาบวิทยาลัยชมรมครูเก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยบริษัท BVK จำกัดและสำนักงานเทศบาลตำบลพระอินทราชาอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครวัดช่องลมและวัดประชาโคสิตะสิตารามจังหวัดสมุทรสงครามวัดหัวป่าพรมสาราพิรัตและวัดดอนแจงจังหวัดราชบุรีวัดพนมรอกจังหวัดนครสวรรค์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระพรมศักยวงศ์วิสุทธิ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารแสดงพระธรรมเทศนาสิริกิติธรรมคถากล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้มีพระราชจริยวัตรดังบทอุเทศที่มีมาในจัตตุกนิบาตอังคุตตรนิกายคือทรงมีพระปรีชาญาณอันสุขุมลุ่มลึกทรงมีพระจัตพระวิริยะอุตสาหะและความกล้าหาญทางจริยธรรมทรงใฝ่ศึกษาและสดับรับฟังอย่างกว้างขวางทรงยึดมั่นในหลักธรรมและความเที่ยงธรรมและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทุกประการให้สมควรแก่ธรรมและพระราชฐานะโดยมิได้ย่อหย่อนทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทั้งปวงด้วยพระมหากรุณาและความเที่ยงธรรมเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์โดยทั่วหน้าเมื่อแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา เวลา 14:30 นตำรวจภูธรจังหวัดลำปางบริษัทอาร์มี่ซีสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามและวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดบูรพาภิรามวัดโพธารามและวัดศรีจันทร์จังหวัด101วัดมาโพและวัดบางเขียนวิเชียรฉายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จังหวัดนครปฐมบริษัท10สยามจำกัดศูนย์อนามัยที่3นครสวรรค์กรมอนามัยสำนักงานเทศบาลเมืองหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรและวิทยาลัยการแพทย์แบบบูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงเวลานี้พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยยาติการามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19:00 นมหาวิทยาลัยธนบุรีสมาคม e-learning แห่งประเทศไทยบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดและโรงเรียนชนกัญญานุกูลจังหวัดชนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ
3: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นเอกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือ

0: 94.5 MHz
1: เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่6ปัญหาระดับชาติ
2: อ้าวพี่หมอนจะกลับบ้านแล้วเหรอครับ
3: จ้าวันนี้มีนัดกินข้าว
2: อันแน่เริ่มเหงาละสิถึงได้มีนัดหนุ่มๆ
3: หนุ่มน้อยด้วยนะยะอายุแค่11
2: อ้าวพูดถึงลูกเหรอเนี่ยแม่เดี๋ยวนี้เริ่มมีมุก
3: ก็คนมันสบายใจนี่จ้ะพอเราสนิท กับลูกนะคุยกับลูกบ่อยๆลูกเขาก็ไว้ใจเรามีอะไรก็เล่าให้ฟังโดยเฉพาะเรื่องเพื่อนทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะเท่ากับเรารู้ความเป็นไปของลูกตลอดเวลาเลยล่ะแล้วกัน
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับกนกพรคำฤกษ์กบุตรค่ะคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยมีมติเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเหตุกราดยิงที่นนทบุรีขณะนายกเชื่อมีการวางแผนก่อเหตุสักครู่มาติดตามค่ะ
6: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
10: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
9: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
11: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: คณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยมีมติเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุกราดยิงที่จังหวัดนนทบุรีคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายพระดอนปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเปิดเผยภายหลังการประชุมว่าได้รับข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีกรณีเกิดเหตุการณ์ยิงในสถานศึกษาในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีจึงได้เร่งรัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเป็นการเร่งด่วนเพื่อพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโดยที่ประชุมได้นำเสนอเหตุการณ์การยิงที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้4เหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดหนองบัวลำพูและกรุงเทพมหานครและในจังหวัดสงขลามาเทียบเคียงเนื่องจากมีลักษณะเหตุการณ์คล้ายคลึงกันและมีมติให้ความช่วยเหลือในอัตราเดียวกันโดยผู้เสียชีวิตได้รับเงินช่วยเหลือรายละ1ล้านบาทผู้ทุพพลภาพ 700,000 บาทผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 200,000 บาทและผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 100,000 บาทเพื่อเร่งช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยนายพระดอนกล่าวว่ารัฐบาลขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจะเร่งดำเนินการช่วยเหลือโดยคาดว่าจะสามารถอนุมัติเงินได้ภายในไม่กี่วันส่วนจำนวนเงินทั้งหมดอยู่ระหว่างการสรุปตัวเลขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนมาตรการควบคุมอาวุธปืนนายพระดอนระบุว่านายกรัฐมนตรีได้ย้ำแนวทางของกระทรวงมหาดไทยระบุว่าไม่อนุญาตให้ครอบครองหรือพกพาอาวุธปืนในพื้นที่สาธารณะในทุกรูปแบบและทุกกรณียกเว้นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่โดยจะบังคับใช้มาตรการดังกล่าวอย่างเข้มงวดนอกจากนี้สภาผู้แทนราษฎรจะมีการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนใหม่ขณะที่การช่วยเหลือจากงบประมาณหรือกองทุนของหน่วยงานอื่นจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมโดยสำนักนายกรัฐมนตรีจะเร่งดำเนินการในส่วนของกองทุนที่มีอยู่ในความดูแลให้เร็วที่สุดนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: นายกรัฐมนตรีเผยเด็กวัย14ที่ก่อเหตุกราดยิงเชื่อวางแผนก่อเหตุเป็นขั้นตอนเตรียมเข้มงวดตรวจอาวุธปืนทั่วประเทศคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยหลังลงพื้นที่ติดตามเหตุยิงภายในโรงเรียนว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าผู้ก่อเหตุยังมีกระสุนเหลืออีกกว่า30นัดหากเหตุการณ์ไม่ยุติลงอาจเกิดความสูญเสียมากกว่านี้โดยเชื่อว่าผู้ก่อเหตุมีการวางแผนและเตรียมการมาเป็นระดับขั้นสำหรับสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากความเครียดเรื่องการเรียนโดยข้อมูลจากเพื่อนสนิทระบุว่าผู้ก่อเหตุพูดถึงความกดดันเรื่องเรียนอยู่บ่อยครั้งอีกทั้งก่อนมาก่อเหตุในโรงเรียนยังยิงปู่และย่าที่บ้านพักเสียชีวิตส่วนอาวุธปืนที่ใช้เป็นปืนที่จดทะเบียนถูกต้องของปู่จะเร่งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมหารือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและควบคุมการพกพาอาวุธปืนป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำลักษณะนี้อีกและยืนยันว่าผู้ก่อเหตุเสียชีวิตจากการตัดสินใจจบชีวิตตัวเองไม่ได้เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่พงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: และเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เดินทางมายังโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเพื่อติดตามอาการของนักเรียน3รายของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีที่กำลังอยู่ระหว่างการผ่าตัดโดยโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ารับผู้ป่วยเคสสีแดงวิกฤตเข้าดูแล3รายแพทย์ระบุ2รายอาการเริ่มคงที่และผ่าตัดเรียบร้อยแล้วคาดพ้นขีดอันตรายเร็วๆนี้ขณะที่อีก1รายเป็นนักเรียนหญิงอาการยังน่าเป็นห่วงเนื่องจากถูกยิงเข้าที่ศีรษะและมีกระสุนฝังอยู่แพทย์ต้องประเมินสัญญาณชีพอย่างใกล้ชิดก่อนตัดสินใจผ่าตัดนำลูกกระสุนออกสำหรับยอดผู้เสียชีวิตขณะนี้รวมทั้งสิ้น8รายโดยแบ่งเป็นผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุและโรงเรียน6รายได้แก่ครู5รายและนักเรียนผู้ก่อเหตุ1รายปู่และย่าอีก2ราย
5: คันข้างๆก็เพื่อนร่วมทางคันข้างหน้าก็เพื่อนร่วมทางคันหลังเราก็เพื่อนร่วมทางเพื่อนทั้งนั้นขับรถทางไกลใจเย็น
2: ๆรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
7: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
12: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
13: Beautiful Music
12: 17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

0: ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

ัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องฟื้นฝอยหาตะเข็บครับอย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บให้เจ็บลึกพาให้เสียความรู้สึกต่อกันได้ของบางอย่างผ่านแล้วให้ผ่านไปเริ่มต้นใหม่ทำให้ดีเท่านี้พอน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าฟื้นฝอยหาตะเข็บความหมายคือฟื้นเรื่องราวขึ้นมากล่าวอีกครั้งคุยเขี่ยเรื่องที่สงบเงียบไปแล้วให้กลับมาเป็นเรื่องยุ่งยากอีกเกี่ยวกับเรื่องนี้สะท้อนย้อนให้เห็นถึงปัญหาความวุ่นวายหรือความยุ่งยากในหลายเรื่องที่อาจจะเคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตแล้วก็เรื่องนั้นสงบไปแล้วได้พูดคุยได้ตกลงกันไปเรียบร้อยแล้วว่าควรจะหาทางออกอะไรอย่างไรแต่พอมีใครสักคนหนึ่งนำเรื่องราวที่เคยเป็นปัญหาเมื่อครั้งอดีตกลับมาพูดมาคุยมาคุยมาเคลียร์อีกครั้งก็อาจจะเกิดเป็นความบาดหมางเกิดเป็นความระหองระแหงขุ่นข้องหมองใจต่อกันได้เช่นคนบางคนอาจจะเคยมีคดีความต่อกันแล้วขึ้นโรงขึ้นศาลไปเจรจาตกลงหาทางออกแก้ปัญหาให้ได้เรียบร้อยแล้วเมื่อคราวครั้งอดีตนั้นแต่พอมีใครสักคนหนึ่งก็นำเรื่องราวนั้นเนี่ยมาพูดมาคุยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จับโยงประเด็นนั้นประเด็นนี้ก็ก่อให้เกิดปัญหาเกิดความรู้สึกขุ่นข้องหมองใจต่อกันซึ่งไม่เป็นผลดีอันใดเลยมีแต่ทำให้เกิดผลเสียเพราะเรื่องไหนที่เกิดขึ้นแล้วทุกคนก็อยากจะให้มันผ่านแล้วผ่านไปกลายเป็นอดีตแม้จะเป็นใช่เรื่องที่ดีที่งามอะไรคนก็ไม่อยากจะพูดถึงเป็นอดีตที่จะถือว่าเป็นบทเรียนระมัดระวังที่จะได้ครองตนครองตัวต่อไปเพราะฉะนั้นเราหากแม้นมุ่งมาดปรารถนาอยากจะมีวันเวลาดีๆมีอนาคตที่ดีๆบางอย่างที่เป็นเรื่องอดีตแล้วพูดไปไม่เกิดประโยชน์ก็ควรจะเลี่ยงเสียหากแม้นเรื่องที่ควรจะพูดถึงในอดีตก็ควรจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อกันทุกๆฝ่ายว่าครั้งนั้นเราได้เคยทำสิ่งนี้แล้วก็เห็นว่ามีประโยชน์เราควรจะได้ทำสิ่งนี้ขึ้นมาอีกอย่างนี้ใช้ได้เพราะว่าเป็นการนำสิ่งที่เคยเกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่ดีที่งามแล้วก็นำมารื้อฟื้นทบทวนขยายผลทำให้ดีให้งามต่อไปอะไรก็ตามถ้าคิดดีทำดีพูดดีดีทั้งนั้นครับขออย่างเดียวว่าอันไหนที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีพูดแล้วไม่ดีเสียความรู้สึกต่อกันเข้าข่ายที่เรียกว่าฟื้นฝอยหาตะเข็บสิ่งนั้นไม่ควรครับสวัสดีครับ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพ่อยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นไ

ษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีประกาศหยุดเรียนพิเศษทุกระดับชั้นตลอดสัปดาห์หน้าและนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจรับ6ร่างผู้เสียชีวิตเหตุกราดยิงมาชนะสูตรส่วนอีกปู่และย่าคาดส่งมาคืนนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ว่าที่ร้อยเอกณัฐนพงษ์ทองพรับผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีประกาศหยุดเรียนพิเศษทุกระดับชั้นระหว่างวันที่10ถึง11และ13ถึง14สิงหาคม2569หลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนโดยในระหว่างหยุดเรียนให้นักเรียนทบทวนและทำงานตามภาระงานที่ครูประจำวิชาได้มอบหมายให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานณที่พักอาศัยโดยให้นักเรียนทุกระดับชั้นกลับมาเรียนอีกครั้งที่โรงเรียนตามปกติวันที่17สิงหาคม2569และเมื่อเวลา19นาฬิกาที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนำผู้เสียชีวิต6รายจากเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีมาส่งชันสูตรประกอบด้วยนายกิติพงษ์สมรัตน์รองผอ.ฝ่ายปกครองนางสาวสายฝนสิริกิจจาขจรเลขาหน้าห้องนางสาวทิวาพรวานิชครูแนแนวว่าที่ร้อยตรีหญิงนันชนัทพรนาคพลั้งครูภาษาไทยนางสาวประภาพรก้อนศิลาครูคณิตศาสตร์เด็กชายผู้ก่อเหตุวัย14ปีส่วนอีก2ศพซึ่งเป็นปู่อายุ73ปีและย่าอายุ74ปีคาดว่าจะถูกนำมาส่งชันสูตรคืนนี้กองทัพบกนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่พลานหิน8ก้อนจังหวัดศรีสะเกษติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลแนวหน้าคุณณัฐชัยลิ้มพลอยรายงานค่ะ
4: ศูนย์ประชาพันธ์กองทัพบกลงพื้นที่บริเวณพลานหิน8ก้อนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเพื่อติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปจากหน่วยในพื้นที่รวมถึงภารกิจของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่3ในการสำรวจและเก็บกู้ทุ่นระเบิดตกค้างจากการสู้รบก่อนตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่แนวหน้าพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ต้องการให้สื่อมวลชนได้เห็นสภาพพื้นที่จริงตั้งแต่บริเวณช่องบกจนถึงพื้นที่ใกล้ปราสาทพระวิหารซึ่งแม้จะมีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อสนับสนุนภารกิจของทหารแล้วแต่ยังคงเป็นพื้นที่ทุรกันดารและเข้าถึงได้ยากสะท้อนถึงความยากลำบากในการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลตามแนวชายแดนโฆษกกองทัพบกระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวยังคงมีทุ่นระเบิดที่ตกค้างจากความขัดแย้งในอดีตโดยศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติดำเนินการเก็บกู้ต่อเนื่องตั้งแต่ปี2542จนถึงปัจจุบันเหลือพื้นที่เป้าหมายตามแผนไม่ถึงร้อยละหนึ่งขณะที่ทุ่นระเบิดที่เกิดจากสถานการณ์ล่าสุดกองทัพได้เร่งดำเนินการเก็บกู้ในพื้นที่รับผิดชอบเรียบร้อยแล้วพร้อมเดินหน้าพัฒนาเส้นทางที่ตั้งกำลังและระบบส่งกำลังบำรุงโดยยึดความปลอดภัยของกำลังพลเป็นสำคัญพร้อมยืนยันว่าแม้ปัจจุบันยังไม่พบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาที่น่ากังวลแต่กองทัพยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมของกำลังพลตลอด24ชั่วโมงเพื่อรองรับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นณัฐชัยหลิมพลอยรายงาน
5: พลั้งเผลอเพียงนิดชีวิตอาจเปลี่ยนมีสติทุกช่วงเวลาที่ขับขี่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ ยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องฝ่าคมหอกคมดาบครับฝ่าคมหอกคมดาบทราบความหมายเหล่าชาติชายนายทหารผ่านศึกหนอเพื่อประเทศชาติไทยได้สุขพอจึงได้ขอเอาชีวิตพิชิตศัตรูฉากชีวิตต้องต่อสู้อยู่เสมอต้องพบเจอปวงปัญหามาโจมจู่แม้ต้องเสี่ยงสู้ภัยไล่ศัตรูเพราะใจรู้คุณแผ่นดินถิ่นเกิดตนน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าฝ่าคมหอกคมดาบความหมายคือต้องเสี่ยงภัยอันตรายต่างๆในการต่อสู้พิทักษ์รักษาประโยชน์ของส่วนรวมเช่นชายชาติทหารได้อุทิศตนในการเป็นรั้วของชาติพิทักษ์อธิปไตยคือความมั่นคงของประเทศชาติหรือพิทักษ์เอกราชให้ดำรงคงอยู่แม้จะต้องเสี่ยงกับการต่อสู้กับข้าศึกศัตรูที่มารุกรานอาจจะหมายถึงบาดเจ็บล้มตายแต่ว่าหัวใจที่มีความกล้ามีความเสียสละที่สำคัญคือมีความกตัญญูรู้คุณของแผ่นดินถิ่นกำเนิดเกิดกายตนมาเพื่อให้เกิดความสงบสุขของชาติบ้านเมืองเพื่อประชาชนหรือเพื่อผู้ที่อยู่แนวหลังจะได้มีความสุขความสบายชายชาติทหารทั้งหลายจึงพร้อมยอมพลีแม้กระทั่งชีวิตของตนวันทหารผ่านศึกซึ่งได้ร่วมรำลึกนึกถึงเหล่าทหารกล้าผู้ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุกวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีมีดอกป๊อปปี้เป็นสัญลักษณ์ในการที่ระลึกนึกถึงว่าชายชาติทหารได้สละเลือดซึ่งมีสีแดงสดเหมือนดังดอกป๊อปปี้เป็นอนุสรณ์ว่าเมื่อมีผู้ที่ยอมพลีชีพหรือแม้แต่ยอมบาดเจ็บพิการเพื่อรักษาความสุขสงบให้แก่คนอีกมากหลายคนอีกมากหลายซึ่งเป็นประชาชนหรือคนแนวหลังก็ควรที่จะได้สดุดียกย่องให้เกียรติแก่เหล่าทหารผ่านศึกด้วยการยกย่องให้โอกาสและที่สำคัญที่สุดชายชาติทหารผู้ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็จะได้รับขวัญกำลังใจว่าแม้เมื่อเขาได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเช่นดังว่ามานี้ก็ย่อมที่จะมีประชาชนหรือคนอีกมากหลายยังยกย่องเชิดชูก็จะมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่มากยิ่งขึ้นดังนั้นดอกป๊อปปี้สีเลือดอนุสรณ์ให้รำลึกถึงฉากตอนเข้าปะทะยอมเสียเลือดเสียเนื้อเสียสละเห็นไหมละมีทหารไว้ทำไมนี่คือสำนวนไทยฝ่าคมหอก

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: เด็กก็คุณแม่ก็จะเตรียมอุปกรณ์ต่างๆสำหรับใช้ทำอาหารเด็กๆก็สามารถที่จะช่วยคุณแม่ได้ด้วยการช่วยหยิบสิ่งต่างๆให้คุณแม่ตามที่คุณแม่ต้องการขณะที่คุณแม่ทำอาหารประเภทต้มและแกงก็จะใช้ทัพพีทัพพีสะกดด้วยททหารไม้หานากาศพอพานพอพานสารีอ่านว่าทัพพีทัพพีคือเครื่องตักข้าวและแกงมีรูปร่างคล้ายช้อนแต่มีขนาดใหญ่กว่าช้อนคราวนี้เด็กๆสามารถหยิบอุปกรณ์ทำครัวให้คุณแม่ได้แล้วนะคะอย่าลืมนะคะทัพพีใหญ่กว่าช้อนนะคะวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าทัพพีแล้วเด็กๆ เข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
1: ช่วงภาษาไทย

วัสดีค่ะในแต่ละวันคุณแม่จะทำกับข้าวให้ทุกคนในครอบครัวได้กินกันอย่างอร่อยไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดก็จะมีการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆมาทำอาหาร

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศีระเพราะพระบร

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให
2: ้สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

แล้วจ้าไม่มีใครอีกแล้วที่ซื่อสัตย์เหมือนเธอฉันรักเธอฉันจะแต่งงานกับเธอยิ้มหน่อยสิจ้ะแน่นๆๆๆๆยิ้มแล้วชื่นหัวใจเหลือเกินแล้วจ้า

0: 94.5 MHz
1: เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในอนาคตสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีมากล้นเกินจะพรรณนาอุปมาว่าแม้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวพรรณนาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันใช้เวลาสิ้นไปเป็นกับก็ยังพรรณนาไม่หมดค่ะด้วยพระคุณมากล้นเกินพรรณนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังกล่าวหากใครมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงพระองค์เป็นที่พึ่งหมั่นกราบไหว้บูชาหมั่นสวดมนต์เป็นประจำบุคคลนั้นก็จะมีแต่ความสุขความเจริญตลอดชีวิตมีบางท่านอยากไปเกิดในยุคที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่แล้วก็อยากเข้าเฝ้าและได้ฟังพระธรรมเทศนาด้วยทำอย่างไรจึงจะได้อย่างที่อยากเมื่อไปกราบถามพระอาจารย์ก็ได้คำตอบมาดังนี้นะคะถ้าอยากไปเกิดในยุคพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่ต้องให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาให้ครบทั้ง3อย่างทุกเช้าตักบาตรทำทานแล้วต้องนั่งสมาธิให้มากๆจะช่วยให้รักษาศีลได้มั่นคงเมื่อรักษาศีลได้มั่นคงปัญญาจะแตกฉานสามารถเข้าใจความจริงในเรื่องโลกและชีวิตได้ถูกต้องแล้วก็กล้าที่จะทุ่มเททำบุญเพื่อให้ได้บุญมากเป็นบุญใหญ่ให้ผลเร็วและแรงอีกประการหนึ่งให้ศึกษาธรรมะจากพระไตรปิฎกด้วยเพื่อจะได้รู้ว่าคนที่ได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตนั้นเขาทำบุญมาอย่างไรเขาอธิษฐานจิตกำกับว่าอย่างไรและให้หมั่นไปวัดทำบุญฟังเทศฟังธรรมสิ่งใดไม่เข้าใจจะได้ซักถามจากพระอาจารย์เป็นการช่วยให้ไม่หลงเข้าใจผิดคิดผิดแล้วก็เลยทำผิดนะคะแทนที่จะได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลายเป็นว่าต้องไปตกนรกหมกไหม้เป็นเวลายาวนานอยากทำบุญให้เต็มที่ทุกวันบวชซะเลยดีไหมคะพูดเล่นนะคะใช้ชีวิตเป็นปกติสมบูรณ์ด้วยศีลทานแล้วก็ภาวนาเป็นประจำนะคะอย่างนี้ก็ได้บุญเหมือนกันค่ะอย่าลืมทำเป็นประจำนะคะทานศีลภาวนาแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
0: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ตซ์

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: นี่ยผู้ใหญ่อย่าว่านิงทาเด็กเลยนะอู้ว่าเห็นไอ้แมงมังเลิกยาเด็กๆขาดหมอเขาทำยังไงอ่ะมังหาเป็นปิดทิ้งเลยอ่ะ
1: เอ้ยไม่อยากนินทาแต่อยากรู้เรื่องคนอื่นเชอะ
2: เอานะถามด้วยความรู้สึกห่วงใยเขาไม่ได้เรียกอยากรู้เรื่องคนอื่นอย่างเงี้ยเขาเรียกอยากรู้ความจริง
0: ถั่วต้มเลยครับ
2: นี่ท่านจะเล่าความจริงให้ฟังนะการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดมีอยู่4ขั้นตอนง่ายๆเลยคือขั้นแรกขั้นเตรียมการก่อนบำบัดรักษาก็ต้องมาถามประวัติชี้แจงขั้นตอนการบำบัดคุยกับครอบครัวแล้วตรวจร่างกายเหมือนหมอตรวจโรคทั่วไป

0: ั่นแหละจากนั้นก็เริ่มเข้าสู่ขั้นที่2ขั้นตอนทำการรักษาเช่นการรักษาอาการทางกายที่เกิดจากการใช้ยาเสพติดตอนนี้แหละจะช่วยระงับความต้องการยาหมอจะถอนพิษตามสภาพร่างกายและชนิดของยาเสพติดที่ใช้เพื่อรักษาอาการขาดยาเขาจะรักษาทั้งทางร่างกายและจิตใจเลยทีเดียว
1: โอ้โหไล่สองต่อเลยเนาะทั้งรักษาทั้งร่างกายแล้วก็หัวใจด้วยดีจริงๆเลยผู้ใหญ่
2: จิตใจอย่าแตะไม่ใช่หัวใจ
1: นั่งแหละนั่งแหละว่าพวกจิตใจไม่ชัดก็เลยพวกหัวใจแทงเหมือนกันนั่งแหละอกุลับอย่ามาขัดสิผู้ใหญ่เล่าต่อ
0: ขั้นต่อมานี่สำคัญที่สุดเลยนะฟังดีๆคือขั้นตอนการ

0: ่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเทิดเกล้าชาวไทยในเวลา 00:00 นตรงถึง 00:30 นของทุกค่ำคืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก122สถานีทั่วประเทศทางระบบ FM และ AM อำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกครับค่ำคืนนี้พบกับผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมลผู้ดำเนินรายการก็จะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังคนนอนดึกพร้อมกับสาระน่ารู้ต่างๆนะครับที่จะได้นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับให้คุณฟังได้รับฟังกันวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ที่จะมาถึงอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้วันนี้นะครับทางรายการขอนำพระราชดำรัสของพระองค์ท่านนะครับที่ทรงมีพระราชดำรัสห่วงใยนะครับถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงความตอนหนึ่งนะครับว่าฉันต้องไปช่วยคนที่ทำงานเป็นรั้วของประเทศชาติให้เขาพออยู่ได้บนนั้นไม่ใช่อยู่ไม่ไหวหนีลงมาก็ไม่มีคนอยู่ชายแดนคอยที่จะช่วยดูแลประเทศชาติจากพระราชดำรัสนี้นะครับแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงมีความห่วงใยความมั่นคงของชาติและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทุกวิธีทางที่จะทำนุบำรุงและปกป้องรักประเทศชาติทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมทหารตำรวจราษฎรอาสาสมัครจนถึงฐานปฏิบัติการต่างๆตามแนวชายแดนหลายครั้งที่ทรงนำพระเครื่องไปพระราชทานเพื่อเป็นที่มั่นของจิตใจยามใดที่มีข่าวการประทะและสูญเสียบุคคลเหล่านี้ก็ทรงเศร้าสลดพระราชทัยและจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่บุคคลนั้นรวมทั้งครอบครัวทันทีไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่อันตรายเพียงใดก็ตามทรงนำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไปพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานมาโดยตลอดนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในการสร้างความมั่นคงของชาติต่อไปในอนาคตในโอกาสอันสำคัญนี้นะครับเพื่อเป็นการร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับเมื่อวานนี้กองทัพบกก็ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2519โดยกองทัพบกนะครับร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานสำนักงานเขตธนบุรีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกระทรวงแรงงานก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานนะครับตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นณวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารถนนอรุณอมรินทร์เขตธนบุรีกรุงเทพมหานครซึ่งกิจกรรมที่สำคัญนะครับก็ประกอบด้วยกิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชนประกอบด้วยการเชิญถุงพระราชทานนะครับให้กับกลุ่มเปราะบางจำนวน100ถุงมีโรงครัวพระราชทานการบริการทางการแพทย์โดยกรมแพทย์ทหารบกนะครับเป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่การซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์การซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและการบริการตัดผมและในโอกาสเดียวกันนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2519ความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับทางรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยก็มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานจิตอาสาบริการประชาชนเช่นเดียวกันนะครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติโดยได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานนะครับซึ่งรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับโดยได้จัดตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 15:00 นนะครับณสวนเฉลิมพระเกียรติ80ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสาธรแขวงทุ่งมหาเมฆเขตสาธรกรุงเทพมหานครซึ่งก็มีพี่น้องประชาชนนะครับได้ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับผ่านกิจกรรมประเภทต่างๆอย่างพร้อมเพรียงกันเลยนะครับในช่วงนี้นะครับเราก็ไปพักฟังเพลงกันสักหนึ่งเพลงนะครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงต่อไปช่วงวันนี้ในอดีตครับ

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเทิดเกล้าชาวไทยนะครับช่วงวันนี้ในอดีตซึ่งทุกๆเหตุการณ์นะครับก็เกิดขึ้นตรงกับวันที่8สิงหาคมแต่ว่าต่างปีกันเท่านั้นเองซึ่งก็มีเหตุการณ์ที่มีความสำคัญของโลกและก็ของประเทศไทยเริ่มที่เหตุการณ์แรกนะครับ8สิงหาคม2329หรือว่าคริสตศักราช1786ด็อกเตอร์มิเชลกาเบลแพ็กกาดและชาร์กบันมานะครับสามารถที่จะพิชิตยอดเขามองบลังนะครับซึ่งอยู่บนเทือกเขาแอลได้สำเร็จนะครับเป็นครั้งแรกของโลกต่อมานะครับ8สิงหาคม2419โทมัสเอดิสันนะครับซึ่งเป็นนักประดิษฐ์ชาวอเมริกันได้รับสิทธิบัตรนะเครื่องอัดสำเนาด้วยกระดาษไขหรือเครื่องพิมพ์ปรุไขซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์อัดสำเนานะครับจากต้นฉบับที่เป็นรูปภาพและลายเส้นช่วยให้สามารถทำสำเนาจากต้นฉบับได้จำนวนมากไม่จำกัดรวดเร็วและประหยัดยิ่งขึ้นกว่าการใช้ฝีมือของคนนะครับผู้เป็นลอกเหมือนแต่เดิมนะครับโดยเอดิสันนะครับเรียกว่าออโตกราฟิกปรินติ้งจากนั้นนะครับในปี2427อันเบิร์ตดิกนะครับก็ได้รับอนุญาตในสิทธิบัตรชิ้นนี้แล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับเป็นมิเมโอกราฟพร้อมกับตั้งบริษัท AB Dick Company เพื่อผลิตเครื่องอัดสำเนาด้วยกระดาษไขออกจำหน่ายกลายเป็นเครื่องมือที่นิยมกันมากในสำนักงานในโรงเรียนและตามบ้านเรือนทั่วไปในขณะเดียวกันที่อังกฤษและเยอรมนีนะครับก็มีนักประดิษฐ์คิดค้นเครื่องอัดสำเนาในลักษณะเดียวกันนี้ขึ้นมาด้วยเช่นกันโดยเรียกชื่อต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่นออโตเมติกไซโคสไตล์นะครับแล้วก็สเตนซิลดูพลิเคเตอร์นะครับตั้งแต่ศตวรรษที่1960เป็นต้นมานะครับเครื่องอัดสำเนาด้วยกระดาษไขก็ถูกแทนที่นะครับด้วยเครื่องถ่ายเอกสารต่อมานะครับในวันที่8สิงหาคม2510ซึ่งเป็นวันก่อตั้งอาเซียนสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งก่อตั้งขึ้นนะครับโดยปฏิญญากรุงเทพหรือว่าปฏิญญาอาเซียนเมื่อวันที่8สิงหาคม2510โดยมีประเทศสมาชิก5ประเทศนะครับประกอบด้วยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อมานะครับก็มีประเทศสมาชิกเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นบรูไนดารุสสลามเวียดนามลาวเมียนมาและกัมพูชาตามลำดับจึงทำให้ปัจจุบันนี้นะครับ อาเซียนก็มีสมาชิก10ประเทศด้วยกันซึ่งอาเซียนนะครับถือว่าได้มีบทบาทสำคัญนะครับดังนั้นนะครับจึงมีการเรียกว่าประชุมนะครับหารือกับผู้นำอาเซียนนะครับแล้วก็ได้มีความเห็นพ้องกันนะครับว่าอาเซียนเนี่ยควรที่จะร่วมมือกันให้เหนียวแน่นเข้มแข็งและก็มั่นคงยิ่งขึ้นจึงได้มีการประกาศปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียนฉบับที่2ซึ่งได้กำหนดให้มีการสร้างประชาคมอาเซียนที่สำคัญนะครับประกอบด้วย3เสาหลักก็คือประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนอันนี้ก็คือมุ่งให้ประเทศกลุ่มสมาชิกอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขแก้ไขปัญหาระหว่างกันโดยสันติวิธีมีเสถียรภาพและความมั่นคงรอบด้านเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของเหล่าประชาชนเสาที่2ก็คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอันนี้มุ่งเน้นให้เกิดการรวมตัวกันทางด้านเศรษฐกิจและความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกันเพื่อให้ประเทศสมาชิกนี่สามารถที่จะแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆได้ด้วยและเสาที่3ก็คือประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนก็มุ่งหวังให้ประชากรอาเซียนนะครับได้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีมีความมั่นคงทางสังคมมีการพัฒนาในทุกๆด้าน
และมีสังคมแบบเอื้ออาทรต่อมานะครับ8สิงหาคม2531การก่อการกำเริบ8888นะครับซึ่งเป็นการกำเริบระดับชาตินะครับเพื่อเป็นการเรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศพม่าการก่อการกำเริบนี้นะครับเริ่มขึ้นในวันที่8สิงหาคมคริสตศักราช1988แล้วก็จากวันนี้นะครับ8888นะครับก็ทำให้เหตุการณ์มักจะเป็นที่รู้จักกันนะครับนั่นก็คือการก่อการกำเริบ8888ต่อมานะครับ8สิงหาคม2565หรือว่าคริสตศักราช2022เป็นวันแมวโลกนะครับซึ่งได้จัดขึ้นครั้งแรกนะครับในปี2022นะครับเพราะฉะนั้นการจัดวันแมวโลกนี้นะครับโดยกองทุนสวัสดิภาพสัตว์ระหว่างประเทศเพื่อให้ผู้คนนะครับได้ตระหนักถึงปัญหาที่แมวเหมียวเพื่อนแสนดีของมนุษย์ที่ต้องพบเจอโดยเฉพาะการถูกทิ้งขว้างจากเจ้าของที่ไม่มีความรับผิดชอบก็มีการคาดการณ์นะครับว่าคนทั่วโลกนี่เลี้ยงแมวกันมากกว่า500ล้านตัวส่วนข้อมูลนะครับจากสำนักงานปศุสัตว์ประจำปี2526ระบุนะครับว่าประเทศไทยนี่มีแมวทั้งหมดกว่า4ล้านตัวนะซึ่งในจำนวนนี้นะครับก็มีแมวที่ไม่มีเจ้าของมากถึง 400,000 กว่าตัวเป็นลำดับที่8ของโลกนะครับที่มีผู้เลี้ยงแมวมากที่สุดแล้วก็อยู่ในอันดับ14ของโลกนะครับในด้านจำนวนประชากรแมวรวมเมื่อพูดถึงแมวนะครับนอกจากจะเป็นสัตว์เลี้ยงแสนรักของมนุษย์มาอย่างยาวนานแล้วนะครับท่านบอกว่าการเลี้ยงแมวก็ยังได้รับการยืนยันนะครับจากผู้เชี่ยวชาญนะครับว่ามีประโยชน์ทั้งต่อสุขภาพของผู้เลี้ยงโดยเฉพาะในด้านการบำบัดจิตใจหรือว่า cat therapy ช่วยลดระดับความเครียดนะครับลดความวิตกกังวลการลูบคลำหรือการที่แมวมาคลอเคลียก็จะส่งผลทำให้เกิดความสงบภายในจิตใจไหนๆก็ถึงวันแมวโลกทั้งทีนะครับวันนี้คุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับแวะซื้อขนมหรือว่าอาหารสุดโปรดไปฝากเจ้าแมวเหมียวที่บ้านนะครับไปแสดงความรักโดยการกอดหรือว่าลูบคางอะไรก็ได้นะครับถ้าคุณผู้ฟังเรื่องแมวนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับซึ่งตรงกับวันที่8สิงหาคมในปีต่างๆในช่วงนี้นะครับเราก็ไปพักฟังเพลงกันอีกสักหนึ่งเพลงนะครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงที่3ช่วงท้ายของรายการครับ

ลับเข้าสู่ช่วงที่3ช่วงท้ายนะครับของรายการเทิดเกล้าชาวไทยในช่วงนี้ก็มีกิจกรรมดีๆนะครับประชาสัมพันธ์แจ้งนะครับแล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังเรื่องแรกนะครับก็คือเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ที่จะถึงนี้นะครับกองทัพบกนะครับมีกำหนดการจัดกิจกรรมนะครับในวันอังคารที่11สิงหาคม2519ภายในกองบัญชาการกองทัพบกนะครับซึ่งกิจกรรมก็ประกอบด้วยกิจกรรมถวายพระเกียรตินะครับก็คือพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสุดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็มีกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลนะครับก็คือพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน95รูปถวายเป็นพระราชกุศลณบริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีถ่ายชีวิตกระบือนะครับถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีมอบบัตรประจำตัวสัตว์นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลตามโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ10ปี10ล้านหยดทศวรรษทศมิลนะครับรวมถึงกิจกรรมเผยแพร่พระเกียรติคุณนะครับก็คือการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและก็พระราชกรณียกิจนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงนะครับตลอดทั้งเดือนสิงหาคมและเรื่องที่2นะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและก็ผู้ที่สนใจนะครับเข้าร่วมชมงานโครงการหลวง57นะครับซึ่งจัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่1ถึงวันที่12สิงหาคม2569ภายใต้แนวความคิดก็คือพันธุ์พืชพระราชทานสืบสารรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองนะครับซึ่งในวันเสาร์ที่1สิงหาคมที่ผ่านมานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานแล้วก็ทอดพระเนตรนิทรรศการนะครับมาแล้วก็ไปชมกันได้นะครับณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครคุณผู้ฟังครับแล้วก็ในช่วงนี้ก็หมดเวลานะครับของรายการเทิดเกล้าชาวไทยแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ในเวลา 00:00 นตรงถึง 00:30 นพร้อมด้วยสาระน่ารู้และข่าวสารสำหรับคืนนี้ผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมลผู้ดำเนินการต้องลาไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: เทศกาลทอดกฐินมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีซะนี่กระไรจริงๆแม้นว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาถอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: เทศกาลทอดกฐินมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีเสียนี่ก็ไรจริงๆแม้ว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาถอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
3: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
3: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
2: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
3: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
4: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุนเพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
5: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
6: ี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
7: แม่อารมณ์ดีลูก

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอส1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: ลมทีนึงแล้วกัน
1: แม่ผู้ใหญ่ก็เล่นของสูงนะนั่นไงติดเพดานอยู่นั่นไงว่าหมายถึงว่าลึกจะลืมอะไรเย็นๆไหม
0: ดีเหมือนกันเอากาแฟกินแล้วกันนะโอ้ร้อน
1: ก็ทำนั่งแหละแล้วนี่ไปไหนมาล่ะอ่ะผู้ยาย
0: ก็แวะไปดูไอ้ขวัญมันหน่อยมันเข้าบำบัดยาเสพติดมาหลายเดือนแล้วโอ้เห็นความพยายามมันแล้วสงสารนี่นะความมันจะฝ่าด่านแต่ละวันไปได้มันต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้เลยแหละโดยเฉพาะต่อสู้กับความอยากทรมานกับการปรับสภาพร่างกายให้จิตกับการไม่มียาเสพติดอ่ะ
1: ทำไมเลิกยามันยากมากเลยล่ะผู้ยาย
2: มาทันได้ยินคำถามฉลาดฉลาดนี่นี่นี่อาแปะเขาถึงรณรงค์ไม่ให้ติดยาเสพติดไงล่ะเพราะติดแล้วตอนเลิกอ่ะมันยาก
1: เจ๊กุหลาบอ่ะรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองตลอดอ่ะ
2: รู้สิยะเขาว่าคนที่ติดยาเพราะพลาดพลั้งถูกหลอกให้ลองเสพพวกนี้แหละน่าสงสารที่สุดนี่แหละนี่แหละที่เขาเรียกว่าเหยื่อพอติดแล้วจะเลิกยาก็ต้องพบกับความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสอย่างที่ผู้ใหญ่ว่านั่นแหละแต่ก็ยังดีนะที่รู้สำนึกไปบำบัดซะได้น่ะ
1: เอ๊ะวันนี้อาเจ๊กุหลาบรู้เยอะมวนนี่มั้ง
0: ไม่ได้มั่วหรอกฉันพาเจ๊กุหลาบไปทำกับข้าวเลี้ยงคนที่ไปบำบัดก็เลยได้ฟังเรื่องราวความลำบากของผู้เข้ารับการบำบัด
2: ชีวิตจริงอ่ะยิ่งกว่าละครซะอีกนะเนี่ยนี่ผู้ใหญ่ฉันบอกจริงๆนะเห็นไอ้ขวัญมันตั้งใจเพื่อพ่อแม่อย่างนี้น่ะฉันน่ะพลอยยินดีกับมันด้วยถ้ารักษาหายแล้วนะฉันจะเลี้ยงข้าวมันเลยนะ
1: เลี้ยงมาหลายอ้วกไปกินด้วยนะ
2: แปะเกี่ยวอะไรเนี่ย
0: เออนี่คราวหน้าฉันจะชวนแปะไปด้วยนะจะได้ไปเยี่ยมไอ้ขวัญมันจะได้มีกำลังใจบำบัดให้หาย
1: ชลีล่ะผู้ใหญ่อ้วกควรจะกั้นน้ำตาไม่อยู่อ
2: ่
1: ะ
2: นี่ก็เล่นละครเก่งนักไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งยะแปะ
1: ว่าล้อเล่นว่าล้อเล่นเอาสิผู้ใหญ่ว่าจะไปชงนมยังเลี้ยงเด็กๆมั้งแล้วจะบอกมั้งว่ายาบ้ามังคมให้ดูนมดีกว่า
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดผู้เข้ารับการบำบัดต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจและนึกถึงอนาคตเพื่อให้การรักษาได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดีส่วนครอบครัวสังคมชุมชนก็ควรให้กำลังใจและยอมรับให้เขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะการลดปัญหาผู้เสพยาเสพติดก็เป็นส่วนสำคัญในการลดปัญหายาเสพติดให้ได้อย่างยั่งยืน
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศีระเพราะพระบริบาล

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให
2: ้สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์โกหกเพื่อความสบายใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีหลายท่านนะคะคิดว่าโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นไม่ถือว่าเป็นบาปเพราะว่าเรื่องบางเรื่องถ้าพูดไปตามความจริงแล้วนะคะคนฟังอาจจะไม่ชอบใจหรือว่าเกิดเป็นทุกข์ถึงขนาดกินไม่ได้นอนไม่หลับกันทีเดียวค่ะการพูดไม่ตรงกับความจริงจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเป็นการพูดโกหกนั่นก็คือผิดศีลข้อที่4นะคะมุสาวาทาเวรมณีเป็นบาปค่ะผลบาปที่ตามมาก็คือว่าคำพูดจะไม่มีคนเชื่อถือไม่ได้รับความไว้วางใจไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนนะคะเป็นที่หวาดระแวงของคนรู้จักแล้วก็มักจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับปากฟันผุปากเหม็นไม่มีคนคบหาสมาคมด้วยค่ะพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าไม่มีความชั่วใดที่คนพูดโกหกจะทำไม่ได้อย่างเช่นไปฆ่าสัตว์มาก็โกหกว่าไม่ได้ฆ่าลักขโมยทรัพย์มาเขาก็โกหกว่าไม่ได้ขโมยประพฤติผิดลูกเมียเขามาเนี่ยนะคะก็โกหกว่าไม่ได้ทำกินเหล้าเมาหัวทิ่มนะคะก็ยังกล้าพูดโกหกเลยนะคะว่าไม่ได้กินแค่จิบนิดหน่อยเหล่านี้เป็นต้นค่ะคนที่อ้างว่าโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่มักทำหน้าที่ของตนบกพร่องแล้วก็ไม่คิดแก้ไขค่ะไม่ปรับปรุงตัวอาศัยเอาตัวรอดด้วยการโกหกไปเรื่อยๆเขาจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็เลยคิดว่าตัวเองเก่งแต่เก่งแบบนี้เป็นการทำลายตัวเองค่ะทางที่ถูกแล้วทำอย่างไรควรพูดอย่างนั้นพูดอย่างไรก็ควรทำอย่างนั้นถ้าทำแล้วไม่กล้าพูดแสดงว่าสิ่งที่ทำต้องไม่ดีก็ไม่ควรทำนะคะใครที่ชอบโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจขอให้เลิกได้แล้วนะคะหันมาพูดความจริงมาจริงใจกันดีกว่าและคุณจะได้พบแต่สิ่งที่ดีๆค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอหนึ่ง FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอหนึ่งFM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: โจรกลับใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาย้อนยุคไปดูกันในสมัยพุทธกาลนะคะว่าผู้ที่พลั้งพลาดไปทำความชั่วเป็นมหาโจรจะสามารถกลับตัวมาเป็นคนดีได้หรือไม่พระองคุลีมานนะคะเมื่อครั้งก่อนบวชท่านได้ฆ่าคนเป็นพันใครได้ยินชื่อนี้ก็ต้องหลบกันต้องหนีกันเป็นพลวันทีเดียวล่ะค่ะแต่เมื่อท่านได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมครูที่ไม่มีใครเสมอเหมือนท่านก็คิดได้จึงเลิกเป็นโจรทันทีตั้งใจเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในช่วงแรกที่ท่านบวชใหม่ๆใครๆก็ไม่เชื่อนะคะว่าท่านบวชจริงเพราะว่าฆ่าคนมามากบิณฑบาต

0: ไปหันมาตั้งใจทำความดีจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้พวกเราเองก็ไม่ควรประมาทนะคะคบแต่กัลยาณมิตรเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของพวกเราทุกคนค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
2: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
3: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
1: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
9: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 104.5 เมกะเฮิรตซ์ตอนที่6ความพอเพียงเริ่มต้นที่ชุมชนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: จากการที่คนมาได้พูดได้คุยกันเนี่ยผมค้นพบสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนนะคนที่มีใจดีใจสาธารณะใจอาสาที่อยากจะทำงานให้หมู่บ้านชุมชนของตัวเองกับความเปลี่ยนแปลงในชุมชนเราคนในหมู่บ้านเราก๊กเล็กก๊กน้อยมันสลายนอกจากนั้นความสุขที่เกิดขึ้นวันนี้เขานอนที่บ้านไม่ต้องไปเฝ้าไร่เฝ้าสวนของมันไม่หายเป็นความสุขทางใจด้วยแล้วก็ทางกายด้วยนะครับ
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: หมู่บ้านคือชุมชนเล็กๆที่หากทุกคนร่วมมือช่วยเหลือกันสิ่งนี้จะเป็นพลังในการพัฒนาความเป็นอยู่ของคนทั้งชุมชนให้ดีขึ้นนะคะคุณโชคชัยลิ้มประดิษฐ์ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองกลางดงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บอกเล่าประสบการณ์การพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านจากปัญหาเริ่มแรกที่มีขโมยชุกชุมค่ะ
1: ในหมู่บ้านเนี่ยกลางคืนต้องไปเฝ้าไร่ตัวเองเวลาสับปะรดมันสุกมะม่วงมันแก่ถ้าไม่เฝ้าแล้วมันหายเครื่องจักรทางการเกษตรก็หายกันเยอะมากผมมีความรู้สึกว่าเราคนเดียวเนี่ยคงแก้ปัญหาไม่ได้ก็เลยมีเริ่มต้นมีการจัดประชุมประจำเดือนกันจากการที่คนมาได้พูดได้คุยกันเนี่ยผมค้นพบสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนนะที่อยากจะทำงานในหมู่บ้านชุมชนของตัวเองเราค้นพบสาเหตุของการเกิดปัญหาว่ามาจากบ่อนการพนันทั้ง2บ่อนในหมู่บ้านเรามีบ้านที่ขายยาม้าในหมู่บ้านถึง3บ้านตรงนั้นเป็นสาเหตุของการทำให้คนขาดแคลนเล่นการพนันหมดนะครับไม่มีเงินเราเลี้ยงชีวิตก็ลักขโมยของเพื่อนบ้านลูกหลานติดยาบ้าเนี่ยใหม่ๆเด็กติดยามก็ลักขโมยของพ่อแม่พอเอาของพ่อแม่ไม่ได้ก็เริ่มคบพวกแล้วก็ลักขโมยของเพื่อนบ้านเป็นแก๊งมิจฉาชีพต่าง
2: ๆเมื่อคนทั้งหมู่บ้านร่วมกันค้นหาสาเหตุแล้วผู้ใหญ่โชคชัยจึงประสานกับฝ่ายตำรวจเพื่อจัดการให้บ่อนพนันออกไปจากหมู่บ้านดำเนินคดีกับผู้ค้ายาเสพติดทั้ง3รายค่ะและใช้เวลา3ปีทำให้เด็ก12คนในหมู่บ้านเลิกเสพยาปัญหาการลักขโมยค่อยๆหมดไปจากปี2539ที่บ้านหนองกลางดงเป็นหมู่บ้านล่มสลายเพราะมีปัญหามากมายปี2542ถึง2544หนองกลางดงได้รับรางวัลทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศมากถึง14รางวัลค่ะ
1: รางวัลที่ได้มาเนี่ยมันก็มาสร้างความมั่นใจให้กับคนในชุมชนว่าสิ่งที่เราลงแรงลงมือร่วมใจกันทำงานมาเนี่ยมันสร้างความเปลี่ยนแปลงได้คนในหมู่บ้านเราก๊กเล็กก๊กน้อยมันสลายมันเป็นหนึ่งเดียวนอกจากนั้นความสุขที่เกิดขึ้นวันนี้เขานอนที่บ้านไม่ต้องไปเฝ้าไร่เฝ้าสวนของมันไม่หายเป็นความสุขทางใจด้วยแล้วก็ทางกายด้วยนะครับ
2: กับความสำเร็จในเบื้องต้นนะคะชาวบ้านหนองกลางดงไม่ได้หยุดการพัฒนาชุมชนไว้ที่รางวัลที่ได้รับแต่พวกเขาจับมือเดินหน้าต่อไปพร้อมกับเชื่อมโยงตัวเองสู่ชุมชนภายนอกเพื่อพูดคุยและเรียนรู้ดูงานค่ะ
1: ผมมีโอกาสไปดูงานที่ตำบลไม้เลียงอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนาประยงดลลงแกนนำตำบลที่นั่นได้เล่าให้ฟังถึงการใช้ประโยชน์ข้อมูลวันนี้เราจะเอาข้อมูลของตัวเองมาเป็นกระจกเงาส่องดูตัวเองเนี่ยมันก็ต้องมาคิดว่าเราอยากรู้เรื่องอะไรบ้างเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเราเก็บข้อมูลทางเศรษฐกิจเนี่ยเราเก็บทั้งรายรับรายจ่ายแล้วก็หนี้สินนะครับเก็บทั้งหมดได้แบบตอบถามที่เราร่วมกันสังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดถึง28ข้อตามหน้ากระดาษผมก็ไปขอร้องให้อบต.ช่วยพิมพ์ไขแล้วก็โลเนียวให้ตามจำนวนครัวเรือนกระบวนการเก็บก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับครั้งแรกในการเอาชาวบ้านมาประชุมกันแล้วก็บอกเขาว่าข้อมูลที่เก็บครั้งนี้เราจะเอามาทำอะไรเอามาเพื่อทำแผนแก้ปัญหาให้พวกเรากันเองถ้าเราสร้างความเข้าใจไม่ได้เราจะได้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงหลังจากที่ได้ข้อมูลมาแล้วก็มาสรุปรวมนะครับผมใช้เด็กในหมู่บ้านผมที่จบปวช.ปวส.จบปริญญาตรีเด็กๆที่ยังเรียนหนังสืออยู่ก็มีให้มาช่วยกันรวบรวมแต่ละแผ่น225ชุดเนี่ยให้เป็นแผ่นเดียวง่ายๆนะครับหลังจากที่สรุปรวมเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนการวิเคราะห์สังเคราะห์ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็คือทำข้อมูลให้เกิดปัญญา
2: หากในวันนั้นชาวหนองกลางดงใช้ชีวิตผ่านไปวันๆไม่ลุกขึ้นมาอยากคิดอยากทำอยากตั้งคำถามอยากเห็นภาพสะท้อนของตนเองวันนี้พวกเขาคงไม่ได้พบความจริงค่ะ
1: เอาข้อมูลมาแล้วสรุปรวมเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ตกใจข้อมูลตัวเองหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชนดีเด่นนะครับเป็นหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลถึง14รางวัลแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าหมู่บ้านเรามีหนี้สินรวมกันถึง13ล้าน8แสนแต่ละคนเป็นหนี้อยู่แสน2แสน10,000 20,000แต่รวมกันแล้วมันมโหฬารก็เลยบอกว่าเรื่องอย่างนี้มันต้องเอาคนทั้งหมู่บ้านมานั่งดูด้วยกันเพราะฉะนั้นให้ช่วยกันดูว่าข้อมูลที่สรุปรวมแล้วเนี่ยอะไรคือความทุกข์ ทุกคนก็ชี้ไปที่เดียวกันครับซึ่งก็คือจำนวนหนี้สิน13.8 ล้านหัวเมียทะเลาะกันบ่อยๆเนี่ยก็เนื่องจากว่าเป็นหนี้เขาเยอะนั่นแหละเราก็เลยมาคุยกันต่อว่าถ้าว่าคนในหมู่บ้านเรามีเห็นว่าหนี้สินเป็นความทุกข์สิ่งที่จะพ้นทุกข์ได้ก็คือทำยังไงจะปลดหนี้ได้ก็เลยขึ้นแผนปลดหนี้ชุมชนบ้านหนองกลางดง
2: แผนปลดหนี้ชุมชนของพวกเขานะคะประกอบด้วย4กิจกรรมค่ะคือ1ร้านค้าชุมชนและปั๊มน้ำมัน2การกลับสู่เกษตรธรรมชาติ3การแปลรูปสับปะรดและ4การตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อพัฒนาแหล่งทุนของชาวบ้านคำถามที่น่าสนใจก็คือกิจกรรมทั้ง4เกิดขึ้นจากอะไรคะ
1: ก็ใช้ตัวเลขข้อมูลมาทำให้เกิดเป็นกิจกรรมอย่างเช่นตัวเลขข้อมูลรายจ่ายปีละ15 ล้านกว่าบาทนะครับชาวบ้านบอกเฮ้ยอย่างนี้ต้องทำร้านค้าชุมชนต้องทำปั๊มน้ำมันชุมชนตัวเลขปั๊มน้ำมันเนี่ยก็มาจากรถบรรทุก15 คันในหมู่บ้านนะฮะรถปิกอัพ65 คันรถมอเตอร์ไซค์212 คันเครื่องสูบน้ำเครื่องพ่นยาที่ใช้น้ำมันอีก100 กว่าเครื่องรถไถใหญ่รถไถเล็กอีก20 กว่าคันค่าน้ำมันอย่างเดียวหมู่บ้านหนองกลางดงใช้600,000 กว่าบาทต่อเดือน2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการแจ้งข้อมูลให้กับที่ประชุมทราบทุกเดือนว่าทั้งปั๊มน้ำมันและร้านค้าชุมชนเนี่ยในรอบเดือนที่ผ่านมาซื้อของมาเท่าไหร่มีรายจ่ายอะไรบ้างแล้วเหลือกำไรเท่าไหร่ขายของได้เท่าไหร่นะครับพอสิ้นปีเนี่ยก็เฉลี่ยปันผลคืนนะเรื่องที่2ก็คือเรื่องของปุ๋ยยาข้อมูลอีกเช่นกันที่บอกว่าเราใช้ปุ๋ยยาเคมีเนี่ยปีละ4 ล้านกว่าบาทเริ่มต้นด้วยสวนผักและนาข้าวกับผลไม้ยืนต้นบางส่วนจำนวน13 ครัวเรือนถามผู้ใหญ่ที่ไหนเขามีอบรมเรื่องเกษตรธรรมชาติเก่งๆมั่งผมส่งตัวแทนไป5 คนไปอบรมที่ปฐมโศกจังหวัดนครปฐมกลับมาเขาก็รวมตัวกันแล้วก็งดการใช้เคมีพันธุ์กลับมาทำปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำสารสกัดไล่แมลงใช้กันเอง13 ครอบครัวนี้เนี่ย2 ปีผ่านมาเขาบอกเขาหลุดหนี้แล้วเขาบอกผลผลิตมันไม่เพิ่มหรอกผู้ใหญ่แต่ต้นทุนมันลดมหาศาลจากการที่เราใช้เคมีพันธุ์100 บาทวันนี้เราทำปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำสารสกัดชีวภาพใช้เองเนี่ยลงทุนไม่ถึง10 บาทต้นทุนที่ลดลงกว่า90 บาทจึงเป็นเงินเหลือพอไปใช้หนี้เรื่องที่3เรื่องของการแปรรูปมูลค่าผลผลิตก็จากข้อมูลเช่นกันว่าเรามีพื้นที่ปลูกสับปะรด700 กว่าไร่ในหมู่บ้านเราเนี่ยนะครับมีจำนวนสับปะรดลูกเล็กขนาดกำปั้นที่มันขายไม่ได้ต้องทิ้งเพราะโรงงานเขาไม่รับซื้อเนี่ยจำนวนถึงปีละเป็น10 ตันนะครับเราก็เอากลุ่มสตรีไปเรียนรู้เรื่องของการกวนสับปะรดกวนกล้วยนะครับเพื่อแปรรูปให้มีราคาเพิ่มขึ้นจากวัตถุดิบที่มันไม่มีราคานะบริษัทน้ำมันบางจากปิโตรเลียมมาสั่งซื้อจากเราไป900,000 ถุงทีแรกประธานกลุ่มก็ไม่กล้ารับกลัวจะส่งให้เขาไม่ทันใน2 เดือนผมบอกประธานกลุ่มสตรีแปรรูปของเราว่ากลุ่มกวนสับปะรดในจังหวัดประจวบไม่ได้มีกลุ่มเดียวมีทั้งเกือบ20 กลุ่มเราก็เอาออเดอร์จำนวน900,000 ถุงเนี่ยไปแจกให้กับกลุ่มต่างๆเอาคนของเขามาเรียนรู้กับเราเรื่องของสูตรผสมแล้วก็เทคนิคการให้ไฟต่างๆเพื่อรสชาติสีสันเหมือนกันได้กำไรมาเกือบ2 ล้านบาทตอนนี้ความสำเร็จทางด้านการตลาดเราประสบความสำเร็จนะฮะเราก็เลยบอกว่าเราต้องการบริหารเศรษฐกิจแบบรัฐกิจคือยกระดับเศรษฐกิจของคนทั้งชุมชนขึ้นพร้อมๆกันเราไม่ได้ทำแบบธุรกิจที่มุ่งเน้นให้กับกลุ่มมีกำไรมากๆนะครับก็เลยมีการประกันราคาสับปะรดลูกเล็กที่เคยต้องทิ้งปีเป็น10 ตันเนี่ยขายทั้งเปลือกโลละ2 บาทถ้าปอกเปลือกแล้วเราซื้อโลละ5 บาทเลยตรงนี้ก็ทำให้คนมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อนำเงินไปใช้หนี้ใช่ไหมครับสุดท้ายเรื่องที่4ก็คือเรื่องของการพัฒนาแหล่งทุนเราตั้งกลุ่มออมทรัพย์กันมาตั้งแต่ปี2539จากเงินไม่กี่พันบาทนะครับส่งตัดจะหุ้นละ50 บาทเนี่ยวันนี้เรามีเงินอยู่2 ล้านเศษรัฐบาลเติมให้มาอีก100,000รวมแล้วเนี่ยเป็นต้นทุนดอกเบี้ยต่ำในหมู่บ้านเราเนี่ยมีจำนวนถึง3 ล้านกว่าบาทก็สามารถจะป้องกันปัญหาเรื่องของหนี้นอกระบบที่มีดอกเบี้ยแพงได้
2: และนี่คือเรื่องราวส่วนหนึ่งของหมู่บ้านหนองกลางดงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะชุมชนเล็กๆแต่มีพลังยิ่งใหญ่ในการแก้ปัญหาเพราะทุกคนร่วมมือช่วยเหลือกันจึงเกิดแผนชุมชนที่ทุกคนมีส่วนร่วมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นพัฒนาคนสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่นด้วยเป้าหมายก็คือสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเพื่อเราคนไทยทุกอาชีพจะรับมือได้กับความเปลี่ยนแปลงก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงโดยไม่ทอดทิ้งกันค่ะ
3: ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวจะต้องทอผ้าใส่เองอย่างนั้นมันเกินไปแต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอจะต้องมีความพอเพียงพอสมควรบางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนักพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4 ธันวาคม 2540 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
4: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ตซ์

ที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ฟั่นอาจารโรแห่งวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาอะไรสักอย่างเราเพ่งดูสิมันไม่เป็นแก่นสารที่ไหนเลยถ้าเป็นแก่นสารทำไมคนจึงล้มหายตายจากถ้าเป็นแก่นสารตัวตนของเราทำไมเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้ทำไมเป็นหนาวเป็นร้อนเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะเหตุนี้พึงเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนตาสำหรับเห็นรูปใจเป็นผู้รู้ว่ารูปดีรูปชั่วรูปไม่ดีรูปไม่ชั่วแท้ที่จริงรูปทั้งหลายเขาไม่ได้ว่ารูปเขาดีเขาไม่ได้ว่าเขาชั่วเราต่างหากเป็นผู้ไปว่าอา

เอาสมมุติเอาพระสติหมายถึงลมหายใจเข้าพระวินัยหมายถึงลมหายใจออกพระปรมัตถ์หมายถึงผู้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอันจบพระไตรปิฎกนอกนั้นเป็นแต่กิ่งก้านสาขาเท่านั้น

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมันน่ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร02-379-1020 สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ
1: ์ใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคนที่มีความเที่ยงธรรมย่อมโดดเด่นสว่างสวยเหมือนดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันงามเหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญแจ่มกระจ่างอยู่กลางฟ้าใจของคนที่ไม่ลำเอียงหรือไม่มีอคติสี่คือลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะโกรธแล้วก็ลำเอียงเพราะหลงนะคะเราครอบงำย่อมเป็นใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมย่อมแผ่กว้างออกไปเหมือนแสงจันทร์ที่แผ่รัศมีคลี่คลุมโลกทั้งโลกได้ฉันนั้นดังเช่นกระแสทานน้ำแม้นไหลไปได้กว้างไกลก็เพียงเฉพาะบนผืนดินเท่านั้นค่ะแต่ถ้าน้ำนั้นแตกตัวเป็นไอน้ำจะมีความละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นย่อมสามารถที่จะระเหยแทรกซ้อนเข้าไปได้แม้ในเนื้อหินบนท้องฟ้ากลางอากาศคนที่มีใจละเอียดอ่อนบริสุทธิ์ก็เช่นเดียวกันค่ะย่อมเล็งเห็นโทษของความอยุติธรรมจึงควบคุมกายวาจาของตนให้ตั้งอยู่ในความเป็นธรรมเสมอมองทะลุปลุกโปร่งถึงเหตุผลต่างๆสามารถนำประโยชน์และความสุขมาให้ทั้งแก่ส่วนตนและส่วนรวมมักประสบแต่ความสุขความเจริญและมีเกียรติยศชื่อเสียงเหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นที่เริ่มสว่างเพียงส่วนเสี้ยวแล้วจะค่อยๆสว่างขึ้นสว่างขึ้นจนกระทั่งเป็นพระจันทร์เต็มดวงสมดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสิงคาลกสูตรว่าผู้ใดไม่ประพฤติล่วงธรรมเพราะความรักความชังความโกรธความหลงยศย่อมเจริญแก่ผู้นั้นเหมือนดวงจันทร์ในข้างขึ้นกล่าวอีกในหนึ่งนะคะว่าคนที่ใจละเอียดเที่ยงธรรมนั้นคือคนดีที่มีความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นด้วยและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้างเซเว่นอีเลเว่นสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: แต่เด็ดน่ะไม่จริง
1: อ้าวยังไงอ้วนงงอ่ะ
0: ก็ตาคนที่ทรงน่ะให้เลขจริงๆตอนแรกฉันก็เชื่อนะตามมาหลายงวดแล้วถูกทุกงวด
1: ก็เหล็กนี่นะถูกทุกงวดน่ะ
0: ถูกใจเจ้ามือสิแปะถูกกินตลอดเลยตอนนี้ฉันก็เลยเลิกเชื่อแล้ว
2: อ้าวนี่ยังเล่นหวยกันอีกอยู่เหรอเนี่ย
0: อุ้ยอุ้ยเปล่าจ้าผู้ใหญ่ซื้อรางวัล นะจ้าคนตาบอดเข้ามาขายฉันน่ะอดสงสารไม่ได
3: ้เลี้ยวสิว่ายังสงสัยอยู่เมื่อก่อนเคยเชื่อแต่เดี๋ยวนี้ไม่เชื่อความคิดของเรามันเปลี่ยนกันง่ายๆล่ะผู้ใหญ
2: ่มันก็เป็นไปได้นั่นแหละแต่ความคิดหรือความเชื่อถ้ามีเหตุผลใหม่ๆที่น่าเชื่อถือกว่าก็ทำให้คนนับเป็นความคิดกันได้
3: เกือบเข้าใจแล้วแต่ยังไม่เข้าใจ
2: ยกตัวอย่างนะเหมือนที่เจ๊กุหลาบเคยเชื่อว่าคนทรงเจ้าให้เลขเด็ดแต่พิสูจน์มาหลายงวดต่อหลายงวดแล้วก็ไม่ถูกก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าไม่แม่นไม่เชื่ออีกแล้ว
0: แหมผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างเรื่องไกลๆตัวฉันหน่อยก็ได้อายเป็นเหมือนกันนะเนี่ย
2: งั้นเอาตัวอย่างไอ้แมนกับไอ้พุทธละกันนะมันเคยติดยาเสพติดตอนแรกคนก็ไม่เชื่อว่ามันจะเลิกได้กลัวว่าคนเคยติดยาจะมาทำร้ายบ้างกลัวว่าจะมาขโมยของบ้างคิดลบตลอดเวลาถ้าคิดอคติแบบนี้เราก็ทำให้คนเลิกยาไม่ได้สักทีถ้าเราเชื่อว่าเขาพลาดพลั้งไปแล้วสำนึกแล้วกลับตัวใหม่ต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วตัวอย่างคนแบบนี้ก็มีเยอะแยะพิสูจน์ว่าถ้าเราให้โอกาสเขาเขาก็เป็นคนดีๆได้เหมือนเรานี่แหละความคิดความเชื่อก็เปลี่ยนแปลงได
3: ้แล้วเหตุผลใหม่นี่ก็ดีกว่าพิสูจน์แล้วด้วย
2: ใช่เมื่อก่อนคนเคยคิดว่าคนติดยารักษาไม่ได้แต่เขาก็รักษาหายมาแล้วตั้งเยอะตั้งแยะนะเขาถึงได้บอกว่าผู้เสพคือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาพอรักษาหายแล้วก็เหมือนเรานี่
3: เชื่อแล้วเชื่อแล้วว่าเชื่อแล้วว่าแต่บางคงจะเชื่อหรือยังว่าเล่งหวยรวยทางลักนำมึงไม่มีหรอก
0: นี่แล้ววนกลับมาที่ฉันทำไมอะแปะ
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดความเชื่อหรือเจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุผลใหม่หรือข้อพิสูจน์ที่ดีกว่าความคิดที่เป็นอคติโดยเฉพาะความคิดลบต่อผู้ติดยาเสพติดจะเป็นผลร้ายให้การลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่สำเร็จดังนั้นลองเปิดใจให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่สังคมเพื่อใช้ชีวิตตามปกติ
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHzขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ให้เงินลูกทำบุญใครได้บุญ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาหาความรู้กันนะคะว่าการที่ให้เงินลูกไปทำบุญหรือการฝากคนอื่นไปทำบุญจะได้บุญมากเพียงใดเราจะทำบุญอย่างไรจึงได้บุญมากและก็มีอานิสงส์มากสำหรับเรื่องบุญเรื่องกุศลนั้นบุญใครบุญมันใครกินใครอิ่มใครอดใครหิวใครทำใครได้แต่ว่ามันยังมีอีกว่าถ้าเรากินข้าวเราอิ่มลูกไม่ได้กินลูกยังหิวอยู่ถ้าเรากินข้าวอิ่มแล้วมีเรี่ยวแรงไปช่วยงานลูกให้ลูกได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นแต่ลูกของเราก็ยังหิวอยู่เหมือนเดิมเพราะยังไม่ได้กินนะคะเวลาทำบุญเราทำได้ลูกทำไม่ทำลูกก็ไม่ได้ถ้าพ่อควักเงินให้ลูก100บาทลูกจะเอาไปกินขนมก็ได้ลูกจะเอาไปทำบุญก็ได้แต่ลูกพอได้เงินมาก็เอาไปทำบุญด้วยความเต็มใจอย่างนี้นะคะลูกได้รับผลบุญเต็มเปี่ยมเพราะเงินนั้นเป็นสิทธิ์ของลูกแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังได้ทราบแล้วว่าการที่เราทำบุญทำกุศลนั้นจะได้บุญมากๆเราจะต้องหมั่นประกอบเหตุด้วยตัวเองให้มากๆเพราะบุญที่เราได้ทำเอาไว้ดีแล้วนั้นจะติดตามตัวเราไปทุกคนทุกแห่งเป็นเบื้องหลังของความสุขความสำเร็จในชีวิตของเรานะคะทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
5: สถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ประณัติเสด็จ

ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่7ชุมชนเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งคือชุมชนพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เศรษฐกิจพอเพียงทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อยู่รอดได้เราให้ทุกคนเริ่มต้นในการคิดได้ทดลองทำจากเล็กๆแล้วมันจะเห็นตัวอย่างออกมาหลายคนเขาก็คิดถึงว่าเขายังมีความสามารถที่จะทำให้มากกว่านี้ขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นมันลดความเสี่ยงได้เยอะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: การมีความคิดเข้มแข็งไม่หนีปัญหาใฝ่เรียนรู้แล้วเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันคือวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่น่าแปลกใจนะคะที่นักคิดนักปฏิบัติตัวจริงเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เราอยู่รอดและอยู่ร่วมกันได้คุณประยงรณรงค์ปราชญ์ชาวบ้านผู้ได้รับรางวัลแม็กไซไซประจำปี2547อันเป็นรางวัลระดับนานาชาติเป็นอีกบุคคลหนึ่งค่ะที่พิสูจน์ชีวิตในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคุณประยงเกิดในครอบครัวชาวสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งวิถีชีวิตคนภาคใต้ผูกพันกับยางพารามาเป็นร้อยปีแต่กลับไม่มีความมั่นคงในอาชีพนี้เลยในวัยหนุ่มคุณประยงคิดและวิเคราะห์ปัญหาตนเองค่ะ
2: เรื่องยางเป็นอาชีพหลักก็จริงแต่ปัญหาเยอะมากที่เราไม
4: ่สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ไฟล้างโลกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจเช่นเคยค่ะมีคุณผู้ฟังถามมาว่าหากว่าเกิดไฟล้างโลกสิ่งมีชีวิตทั้งหลายย่อมไม่อาจหนีไฟได้ถูกเผาผลาญกันจนหมดสิ้นถือว่าเป็นการสิ้นภพสิ้นชาติหยุดการเวียนว่ายตายเกิดหรือไม่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสเล่าเรื่องของความเป็นมาของโลกและการแตกทำลายของโลกซึ่งอาจกล่าวสรุปเฉพาะที่เกี่ยวกับการเกิดของสัตว์โลกไว้ว่าโลกของเรานี้พอใกล้จะถึงคราวสิ้นกับหรือเวลาที่โลกจะแตกทำลายกลายเป็นหมอกเพลิงพวกที่พอมีบุญอยู่บ้างจะได้คิดถึงเรื่องบุญบาปแม้แต่คนที่ถือศีลไม่ค่อยได้พอรู้ว่าจะสิ้นกับไฟบรรลัยกันจะมาล้างโลกก็เริ่มได้คิดว่าคราวนี้ตายแน่ๆก็จะตั้งใจรักษาศีลครั้นตายไปก็ได้ไปเป็นเทวดาส่วนพวกที่ตั้งใจนั่งสมาธิก็จะได้ไปเป็นพรหมค่ะบางพวกไม่ตั้งใจปฏิบัติธรรมแล้วยังทำบาปเวลาตายก็ตกนรกพอถึงคราวไฟบรรลัยการล้างโลกนรกขุมต่างๆจะถูกเผาไปด้วยแต่สัตว์นรกจะถูกลมบรรลัยการหอบไปติดอยู่ที่โลกอื่นกลายเป็นสัตว์นรกของโลกอื่นไปก็เหมือนกับนักโทษย้ายคุกพอสิ้นเวรจากสัตว์นรกก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานในโลกนั้นๆตราบใดที่ยังมีการฆ่าการขโมยการชิงรักหักสวาทพูดปดมดเท็จขี้เหล้าเมายาด้วยความโลภความโกรธความหลงตราบนั้นก็ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดมีที่อยู่ให้เหมาะแก่กรรมของสัตว์โลกเหล่านั้นไม่สิ้นภพสิ้นชาติง่ายๆหรอกนะคะคุณผู้ฟังคะอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าชีวิตเป็นของน้อยวันนี้ลมหายใจยังมีอยู่แต่พรุ่งนี้เราไม่ทราบนะคะว่าชีวิตจะเป็นเช่นไรมีแต่เพียงความดีเท่านั้นที่ต้องรีบเร่งขนขวายสร้างไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เป็นที่พึ่งของตนเองทั้งในภพนี้และภพเบื้องหน้าต่อไปตั้งใจทำความดีต่อไปนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพ่อยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: อ่อนดัดง่ายสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพ่อแม่ทุกคนนะคะย่อมรักลูกเหมือนแก้วตาดวงใจปรารถนาอยากให้ลูกเติบโตเป็นคนดีด้วยกันทั้งนั้นเราอยากให้ลูกเป็นคนดีเราก็ต้องทำสิ่งที่ดีให้ลูกเห็นก่อนตั้งแต่พูดจาเพราะๆฝึกลูกให้หัดกราบไหว้พระกราบไหว้พ่อแม่ปู่ย่าตายายแม้เด็กยังไม่รู้เรื่องว่าทำไปทำไมแต่ก็เป็นการฝึกเด็กนะคะให้อยู่ในกรอบแห่งความดีค่ะเมื่อลูกโตพอจะฟังเหตุผลได้แล้วเราก็ค่อยๆบอกเหตุผลให้รู้ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์มีความดีมีพระคุณอย่างไรบ้างดังนั้นเราจึงต้องกราบไหว้ท่านการที่เราจะปล่อยให้เด็กคิดเองทำเองโดยที่เราไม่เคยสอนให้เขากราบไหว้ใครและหวังว่าเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจะให้เขามีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักกราบไหว้พ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาทำไม่ได้หรอกนะคะรู้สึกเขินมือไม้แข็งไปหมดเพราะว่าไม่คุ้นทั้งที่รู้ว่าการกระทำอย่างนี้เป็นความดีบางคนนะคะตั้งแต่เด็กมาจนกระทั่งโตไม่เคยกราบแม่เลยพอให้ไปกราบแม่ก็เลยเขินรู้สึกเก้อเขินกันทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงผูกเงื่อนไขไว้ดีเหลือเกินนะคะว่าการกราบไหว้เป็นการแสดงความเคารพตระหนักในความดีของบุคคลผู้นั้นอย่างจริงใจจากนั้นก็พยายามเรียนรู้รู้จักจับความดีของเขาและทำดีตามอย่างเขาไปคุณผู้ฟังคะมันฝึกสอนลูกของเราให้คุ้นกับการทำความดีตั้งแต่เล็กแล้วลูกหลานของเราจะเป็นคนดีไปตลอดชั่วชีวิตค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz